0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อมเกล้า
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุนหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานการณ์น้ำท่วมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำปายเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังพบว่าแม่น้ำปายซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายงานล่าสุดจากสถานีวัดระดับน้ำบ้านท่าปงแดงตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลา 6:00 น.ระดับน้ำวัดได้ 2.01 เมตรปริมาณน้ำฝน 48.2 มม.ขณะที่ระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่ 2.75 เมตรทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมน้ำท่วมแม่ฮ่องสอนเคยทำสถิติระดับน้ำสูงถึง 7.06 เมตรปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปายเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปายอำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมืองส่งผลให้ลำห้วยและแม่น้ำสาขาไหลระบายลงสู่แม่น้ำปายอย่างรวดเร็วคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรเลือกสวนไร่นาของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดขอบแม่น้ำในเร็วนี้สะพานซูตองเประดับน้ำบริเวณใต้สะพานยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนส่งผลให้การซ่อมแซมต่อหม้อสะพานซูตองเปที่ทรุดตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะต้องยืดเวลาออกไปโดยจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยพร้อมกำชับเรื่องการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่เสี่ยงสามารถอพยพได้ทันท่วงทีรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนสิ่งแวดล้อมสวนหย่อมเนี่ยทำให้บ้านเมืองดูสวยงามดีนะ
9: แหมกำลังสดชื่นอยู่เชียวพ่นควันออกมาได้เหม็นไปหมดเจออย่างนี้บ่อยๆสุขภาพแย่แน
8: ่แย่จังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางสิ่งแวดล้อมเสียหมดเลย
9: สิ่งแวดล้อมที่พูดนี่นะมันคืออะไรหรอได้ยินบ่อย
8: ๆสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างเช่นขยะนี่ไง
9: แล้วอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อมไหม
8: เป็นสิ
9: แล้วป้ายโฆษณาล่ะเป็นไหม
8: เป็นสิ
9: แล้วก้าวแต้มที่กำลังวิ่งมานี่ล่ะเป็นสิ่งแวดล้อมของเราด้วยไหม
8: เป็นสิสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติทั้งที่ดีและไม่ดีเราควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
10: และพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เว็บพนันออนไลน์เหิมส่งคนอุ้มสาวคาบ้านพักหลังยืมเงิน 300,000 แล้วไม่ยอมทำงานใช้หนี้คืนจนยอดเงินพุ่งไปกว่าล้านบาทโชคดีผู้ใหญ่บ้านช่วยได้ทันจึงรวบ3หนุ่มทวงหนี้โหดส่งตำรวจพันตำรวจเอกประกรณ์นามศรีผู้กำกับการสภ.แก่งคอยรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามารถจับกุมนายสิทธิชัยนายณัฐกรนายจิรวัฒน์พร้อมด้วยของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีดำทะเบียนจค.1270ชลบุรีหลัง3คนก่อเหตุลักพาตัวนางสาวปวกจากบ้านพักแต่ถูกทางนายสมชายผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลชำผักแพ้วอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีควบคุมตัวไว้ได้วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะกำลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้านได้รับแจ้งจากลูกบ้านให้ช่วยสกัดรถของคนร้ายที่ก่อเหตุอุ้มนางสาวปวกนามสมมุติจากบ้านผ่านทางหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านพอดีออกมาทางบ้านพร้อมด้วยอาวุธปืนและพบรถเก๋งของคนร้ายกำลังขับผ่านออกไปจึงได้เรียกให้จอดรถพร้อมกับแฟนของนางปวกที่ตามมาสมทบจากนั้นได้บอกคนที่อยู่ในรถลงจากรถโดยใช้อาวุธปืนที่พกข่มขู่ติดตัวลงจากรถเนื่องจากเห็นว่าคนร้ายมาด้วยกัน3คนมีคนขับ1คนและมีชายอีก2คนนั่งประกบผู้เสียหายก่อนที่ชายทั้ง3คนจะลงจากรถเพื่อความปลอดภัยจึงได้เรียกสายตรวจจุดโคกลุงให้นำกำลังเข้ามาเสริมโดยตนเองได้ค้นอาวุธภายในตัวของผู้ก่อเหตุแต่ไม่พบจึงได้ควบคุมตัวให้มานั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านผู้ก่อเหตุทั้ง3คนอ้างว่าเพียงแค่ต้องการจะพูดคุยกับผู้เสียหายเฉยๆโดยการนำตัวออกมาจากนอกบ้านเพื่อที่จะได้พูดคุยซึ่งความเป็นจริงการพูดคุยกันทางโทรศัพท์สามารถพูดคุยกันได้ตรงไหนก็ได้แต่ที่พากันออกมานั้นซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไปไม่ต้องอุ้มขึ้นมาบนรถก็ได้และทำไมไม่มาคุยกันตอนกลางวันจากนั้นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนยังสภ.แก่งคอยต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนพาสปอร์ตเจ้าปัญหา
13: อ้าวป้าแป๋วจะไปไหนแต่เช้าเลยจ้ะ
14: กำลังว่าจะไปทำพาสปอร์ตใหม่นะสิวางไว้บนโต๊ะที่บ้านหลานฉันเอาไปวาดการ์ตูนซะงั้นสงสัยคงจะนึกว่าเป็นสมุดระบายสีมั้ง
13: อุ้ยตายจริงโธ่เด็กน้อเด็กทำไปได้
14: ช่างมันเธอจ้ะลุงวันนี้ฉันจะไปทำใหม่อยู่แล้วล่ะ
15: หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจะต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้นนะคะห้ามขีดเขียนขีดค่าสแตมป์ลายการ์ตูนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทางเพราะจะถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดซึ่งอาจมีผลทำให้ถูกปฏิเสธเข้าประเทศต่างๆได้หรืออาจถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศนั้นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากหนังสือเดินทางของท่านชำรุดก็สามารถทำใหม่ได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
14: เนี่ยเดี๋ยวได้พาสปอร์ตใหม่มาต้องเอาเก็บให้พ้นมือเจ้าหลานๆแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ได้เวลาขนย้าย
2: จงทำบางสิ่งในวันนี้เพื่อให้เราได้ขอบคุณตัวเองในวันหน้าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้กว้างท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดก็กลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับถึงเรามาพบกันในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9:00 น.หรือ9:00 น.เทศล่าง9ตนจบงนะครับจนถึง10:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังระบบ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งรายการนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันที่9สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569ถึงรายการสังคมเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านป.ห.บุตรบรรวันนพนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับให้วันนี้ก็ให้กับเพิ่มจะลงไปส่งนะครับกับคุณอำเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะลุงรุ่งสวัสดีค่ะถูกเสียงถูกซ้ายที่ฟังอยู่ตอนนี้และก็ฟังย้อนหลังใน YouTube นะคะ
0: ครับผมครับก็เรานี่ก็ปิดเบรกเป็นช่วงอาทิตย์ไม่ได้มาดําเนินรายการ
1: ครับให้กันไปเลยช่วงอาทิตย
0: ์ครับผมเนื่องจากมันมีภารกิจ
1: มีภารกิจอะไรอย่างค่ะอย่างอํานี้อําไปเรียนอักษรบิ้วมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับผม
1: พอทัดมาเราก็ไปไหว้เทียนซ่ากันอีกอาทิตย์นึง
0: ครับผม
1: ถึงอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่3เรากลับมาทุกคนแล้วนะคะ
0: ครับแล้ววันที่ท้องที่บ้านมาเราก็ไปรับการอบรมที่อาใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับก็ไม่ได้มาบันทึกเรื่องไว้เนื่องจากมันอะไรมันมีอุปสรรคในการเดินทางเพราะว่าตัวนั้นคนก็ตกอยู่ตกเต็กตกเต็กตกเต็ก
1: ต้องเตรียมตัวกันมา
0: ครับผมซึ่งเตรียมตัวกับการเดินทางคนแต่อันเราก็ไปเต้าไหว้เตียนปันตรากันที่ตำหนักร่งบ้านโกลักนะครับถึงการต้องขอบคุณพี่น้องชาวโกลักเล็กชาวบ้านใกล้เคียงนะครับที่ให้การต้อนรับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราเป็นอย่างดีนะครับก็ตั้งตำหนักต่างตำหนักร่งและก็ต่างพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านก็ไปรวมไม้รวมมือกันนะครับก็ได้นำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็อิ่มตรงอิ่มบุญอิ่มใจกันวันนั้นนะลูกกำนา
1: ใช่ค่ะและถึงวันนี้เรากลับมาเราเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะฝากทุกเสียงทุกสายที่ฟังตอนนี้แล้วก็ฟังย้อนหลังให้ได้บุญกันทุกคนนะคะ
0: เพราะว่าวางสารก็ควักเบียร์ไปทำบุญด้วย
1: ใช่ค่ะฝากปัจจัยไปต่อไหว้ปลาด้วย
0: ครับ
1: ช่วยซื้อเทียนพรรษาช่วยซื้อนู่นซื้อนี่ไง
0: ครับก็ก้อยบุญกุศลที่ตานได้ควักได้ทำไปก็ก้อยโยนกลับมาอย่างตานนะครับก้อยตานทุกทุกตานจงมีแต่ความทุกข์นะครับทุกกายสบายใจกันทุกทุกตานแล้วก็วันนี้
1: เราก็ต้องมาเร่งในสิ่งที่เราให้ไป
0: ครับผม
1: อาทิตย์เล็กอําไปเรียนอักษรบิว
0: ครับผม
1: อักษรบิวคืออักษรสําหรับคุณตาบอด
0: ครับผม
1: ไปแล้วก็น่ารักมากที่นั่นก็ซ่อนอะไรเราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้เรารู้ว่าถึงเราตาบอดแต่เราก็สามารถเรียนหนังสือได้นะ
0: ครับผม
1: เราไม่แพ้คนตาดีนะลุง
0: ครับผม
1: แต่ว่าวิธีเรียนของเรามันผิดแปลกไปซะคิดเราจิ้มเราจิ้มอย่างเดียว
0: กล้ํา
1: เราจิ้มแล้วเรากล้ําของเราจิ้มจากกว่าไปทรายแต่เวลาอ่านเราปลิกกลับมาเราอ่านจากทรายไปกว่านั่นคือความสามารถพิเศษของคุณตาบอด
0: ครับผม มันกล่าวกับเกี้ยนอะไรจากล่างมาหน้า
1: จ่ายจากล่างมาหน้าแต่เวลาอ่านเราอ่านจากหน้าไปล่าง
0: จากหน้าไปล่างกัน
1: ครับผมเพราะว่าตอนนี้อักษรบิ้วนะมันก็มีพ่นหมากสำหรับคุณตาบอดไม่ว่าจะเป็นของชาย
0: ครับ
1: สบู่ยาสีฟันตอนนี้ก็ผลิตมามันก็มีอักษรบิวเลวลิป
0: ก็มี
1: ลิปก็มีห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายมันก็สามารถบอกโดยอักษรบิวได้เพราะฉะนั้นถึงว่าเราตาไม่เห็นแต่เรามีความสามารถเราเรียนตรงนี้เราสามารถใช้ชีวิตได้อีกขั้นนึงนะคะ
0: กับในใจลากินแบงก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: ในเบียร์ธนบัตรก็มี
1: ในเบียร์มีในลอตเตอรี่มีเพราะฉะนั้นคุณตาบอดไม่ต้องห่วงนะว่าเราอีชายชีวิตไม่เหมือนเพื่อนโตไปนี่นะโรนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหมือนกับคนตาดีเลวเพียงแต่ว่าเราต้องหันมาสนใจเพราะฉะนั้นอําฝากไว้ว่าใครที่มีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนคนรู้จักแต่ก็มีความพิการทางสายตา
0: ครับผม
1: มาเรานะมาเราที่สมาคมเราจะช่วยให้ อายทุกคนได้มีโอกาสนี่เหมือนที่อ้ําเคยได้รับโอกาสจากคนที่ตาดีแล้วมาตาบอดอ้ําไม่มีโอกาสอะไรเลย
0: ครับผม
1: พอสุดท้ายเข้ามาในโครงการนี้มันได้หลายสิ่งหลายอย่างมาเป็นสมาชิกเราจะได้รู้ว่าคุณตาบอดนี่สมาชิกสมาคมนี่เขาให้ได้เรานะอย่างน้อยอําได้เรียนหนังสือแล้วตอนนี
0: ้
1: เดินไม้ตาวแล้วตอนนี้ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะใครที่ยังไม่เข้ามานะคะอยากขอเชิญชวนคนที่มีญาติมีพี่น้องมีคนรู้จักแนะนำมาได้ติดต่อผ่านรายการหรือมาที่สมาคมติดต่อห้าลุงรุ่งโดยตรงเลยค่ะ
0: กับการตั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วการสมาคมคนตาบอดจังหวัดต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อให้คนตาบอดเรานี่นะอยู่ในสังคมเพราะว่าเสียป้านป้านมาร่วนมาสร้างกลุ่มก็จะมองข้ามคน
1: จีการคนตาบอดใช่ก็จะไม่ขอยอมรับคนตาบอดแต่ตอนนี้นะมาตาสามารถใช่ไหมลุงเราก็ได้ทำงานแล้วนะเราได้ทำงานของรัฐได้มีหลายอย่างแต่คนตาบอดได้เข้าไปมีบทบาทในหน้าที่การนั่นในปัจจุบันนะคะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราคนตาบอดเราไม่ต้องปิดกันตัวเองโอ้มานะโอ้มาพบกับลูกปลายนกแล้วจะได้รู้ว่าทุกสิ่งมันสวยงามเหมือนเดิมนะคะ
0: ถ้าเราบอดแต่ว่าเร่งระว่างมันมี
1: ใช่ค่ะ
0: เร่งระว่างแห่งชีวิตถ้าว่าเราออกมาสู่สังคมเราไปได้รับการอบรมได้รับการศึกษาเราเรียนนะไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นหรือว่าเรียนใต้วิชาชีพก็ตังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีให้อยู่ประจำย่างเมื่อวันที่ร้องเราก็ได้ไปอบรมเกี่ยวกับ
1: เทคนิคการค้า
0: เทคนิคการค้าการตลาด
1: อันนี้นะอามกับตื่นเต้นตกใจ
0: กับผม
1: วันนั้นไปประชุมติดไปกับลูกนะว่าไม่นึกนะว่าคุณตาบอดนี่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ว่าส่งออกต่างประเทศได
0: ้ปีนึงเป็นร้อยๆตัน
1: ปีนึงเป็นร้อยตันนะก็ส่งทั่วส่งทั่วอัลมอนด์ทั่วนู้นมาคิดนะว่านี่คุณตาบอดนะก็เก่งนะก็สามารถบริหารบริษัทได้เป็นร้อยล้านแต่ว่าก็คุ้มคนตาดีได้
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราตาบอดขั้นแรกที่เราต้องทำคือเราต้องเปิดใจเปิดใจให้ได้ค่ะทำใจให้ได้เราตาบอดแต่ว่าเรายังมีความคิดเรายังมีสมองเรายังมีมือมีไรทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่ว่าเราปราดตรงที่เรามองไม่เห็น
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเข้ามาในสมาคมก็จะช่วยเราได้ค่ะตรงนี้นะคะ
0: แสงระว่างยังมีสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีโครงการหลายโครงการไปไอ้ได้ไปอบรมเกี่ยวกับไอ้การป้องกันทางศาสนาไปนะ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: กับมาเนื่องจากคนตาบอดเรานี่เมื่อมีไอ้เอ็ดไปต่างๆเกิดขึ้นเราจะต้องปฏิบัติตัวปันปื้อเพื่อให้ตัวเองโรดปลดไปจากไปนั่นๆนะ
1: ก็มีทุกอย่าง
0: กับผม
1: เหมือนกันเลยกับคนตาดีก็ฝึกอบรมไปได้เราก็ฝึกอบรมไปนั่นแต่กองโรนอาจจะใช้เวลาสักนิดนึง
0: ครับผม
1: ไฟไหม้น้ำท่วมเราอีนี่ปันปื้อเขาจะซ่อนเราหมดค่ะ
0: ครับแล้วก็วันที่16ต่อตึ้งก็มีการไปเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็โรงเพลง
1: ใช
0: ่ที่โรงแรมไ
1: อ้หวังตายไม่
0: หวังตาย
1: สุราษฎร์ธานีพบกับที่สุราษฎร์นะคะตายต้นบุญเราจะได้เจอกัน
0: กับแล้วก็วันที่21ถึง23เกี่ยวกับไอ้หมู่หลาวเลยการแร่งเงินทุนเพื่อ
1: ไอ้นี่อํายับสุนใจเลยดิ
0: เพื่อให้คนตาบอดเรานี่ครับซึ่งแร่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพหลากหลายที่ว่าตามความถนัดของคนตาบอดคนตาบอดเราก็มีไอ้ไรมีอาชีพหลายอาชีพ
1: เราจะส่งเสริมให้คนตาบอดมีอาชีพค่ะลดภาระทางสังคมนะคะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคุณตาดีโก้ก็ช่วยเลือกเราก็ต้องช่วยเลือกเขาเหมือนกันค่ะแบ่งปันกันสังคมมันน่าอยู่ค่ะ
0: กับก็ช่วงนี้ไปกวางปริงคน
1: ตรงเปลี่ยนคนแล้วนะ
0: เชิญรับฟังครับผม

0: กับท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกับหรือว่าทอวทอตรังท่านก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube โดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีกับผมจะลงไปตรงกับลูกงามหรือว่าคุณ
1: วัฒนาศรีปรอง
0: วัฒนาศรีปรองนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการเราก็อย่างว่านะครับคุณตาบอดเราก็เร่งออกมาจากที่ว่าเราจํามานี่ครับเพราะว่าไม่จักมีป่วยมีไรมาเกี้ยนนี่ครับก็ได้ได้เราก็จะคุยกันคนมั่งหรือว่าบางทีก็เร่งเอาหน้างานทีเดียวนี่ครับเพราะว่าเราเอา
1: ความจริงมาแล้ง
0: ความจริงเอาจักใจมานี่ครับ
1: จักใจความจริงใจมาแล้งกัน
0: มาบอกปั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับเพื่อสื่อสารในฐานผู้กว้างได้รับกว้างรับรู้แล้วก็ทราบกันไปพร้อมๆนะครับว่าคุณตาบอดหรือว่าคุณพิการเราแต่ละวันแต่ละคนนี่ก็ทําอะไรกันมั่งก็มีอาชีพไร่ตําก็จะมีรายได้เพื่อนํามาจ่ายใช้ในการจ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบรรพือนะครับเราก็จะมาหลาบรู้กันกว้างนะครับเนื่องจากบางคนก็คิดว่าคุณตาโบสหรือว่าคุณพี่ก้านเรานี่คงจะทำงานไรกันไม่ได้นะ
1: ทำไรไม่ได้
0: ครับผม
1: ต้องให้เปิดเลี้ยงเลยและทีนี
0: ้ครับผม
1: แต่ความเป็นจริงเดี๋ยวมันไม่สายนะคะ
0: ครับผมก็คุณตาโบสเราก็ประกอบอาชีพกันหลากหลาย
1: ค
0: ่ะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าโปรโมทต่างๆก็ช่วยเหลือนะครับในการที่ว่านำไปศึกษาหลักเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้นำความรู้นั้นมาประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องการที่ว่ามัดก้องคุณตาบอดเราหรือว่าสมาชิกของสมาคมคนตาบอดหมดอายุนะ
1: ก้องแห่งประเทศไทยนะคะลุง
0: ก้องแห่ง
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะ
0: กับผมก็มาติดต่อได้ตอนนี้ก็ติดต่อมาที่สมาคมก็ได้หรือว่าโตมาที่ป้าแก้วก็ได้เนื่องจากป้าแก้วตามองเห็นนะครับสามารถที่จะประทานงานร่องไปให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถ้ากล้าปากตายตอนหลังโตอายุอ้ายนะครับเนื่องจากก้องสมาก้องแห่งประเทศไทยถ้าว่าบัดหมดอายุนี่ก็ถ้าว่าทิศต่างๆทุกมูลเราจะมีทิศในเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าว่าบัดหมดอายุเราจะไม่มีทิศนะ
1: ใช่ค่ะโตได้เลยนะคะ
0: กับผมนำมาโตได้ก็มีจำโน
1: ทะเบียนบ้านบ
0: ั
1: ตรประชาชน
0: แ
1: ล้วก็บัตรคนพิการ
0: กับผม
1: รูปท้าย
0: รูปท้ายนึงนิ้วช่องรูปนะ
1: ช่องรูป
0: ว่าสามรูปเดียว
1: ช่องรูปค่ะช่องรูป
0: ช่องรูปนะแล้วก็เบีย
1: ร์ซึ่งเบียร์สมัคร100นะคะเบียร์โตไม่ใช่เบียร์สมัคร
0: เบียร์
1: กาโตเอกสารนะคะ
0: เบียร์บำรุงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
0: กับก็100บาทแล้วก็บัตรกล้องสมาชิกคนตาบอดจังหวัดตรังไล่ๆสารก็ตู้มาตามลุงว่าปั่นปลื้อก็บอกไว้นะครับว่ารอสักเดียวแล้วก็เปลี่ยนตัวไว้เนื่องจากตอนนี้กำตั้งแต่งตั้งกล้องนายกอ
1: ยู่ในการเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้เปลี่ยนแปลงนายกนะคะ
0: กับก็ให้แต่งตั้งให้ทัดแล้วก็
1: ให้แต่งตั้งเซ็ตซึ่งเราจะได้ดำเนินการให้เซ็ตทุกอย่างทุกคนไม่ผิดหวังค่ะคือว่าเราจะทำให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าตอนนี้รอคำสั่งอย่างเดียวรอคำสั่งแต่งตั้งเซ็ตเหลืองเราก็จะได้ประกอบไอ้ธุรการไร้ใดหมดทุกอย่างค่ะเพราะมีซิสเต็มที
0: คือเราจะมีการทำเนี่ยสัมบัติเพราะว่าตามปกติก็เคยมีมาที่กันไว้แล้วว่าทำไอ้ไรไอ้หมดอายุตามวาระก้องแต่ละถ้าไม่นั้นนั้นนะเราจะมีอายุประมาณ3ปีก้องบัตรสมาชิกก้องสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเพราะว่าเปลี่ยน
1: ครบวาระ4ปีเปลี่ยนนายก
0: ก็ทํา
1: ไม่เราก็ทําไม่ให้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะทุกคนที่ว่าเช็คเลยนะคะว่าบัตรก้องทุกท่านที่ว่าหมดอายุก็ตอนนี้ส่งเอกสารได้ที่สมาคมโดยการติดต่อผ่านป้าแก้วหรือว่าใครสะดวกก็พามาไว้ที่สมาคมแต่ว่าพอได้รับแต่งตั้งได้เสร็จเราก็จะดำเนินการให้จนเสร็จค่ะ
0: กับก็เอกสารก็เหมือนกัน
1: เอกสารเหมือนกันค่ะ
0: กับเพิ่ม
1: ตอนนี้ข้องแห่งประเทศไทยนะคะได้ข้าวมาว่า ของบางคนหมดอายุแล้วจึงไปติดต่อแต่พ่อหมอจังหวัด
0: ครับ
1: งามแจ้งให้ทราบว่าพ่อหมอจังหวัดก็ไม่ได้ทําให้เรานะคะ
0: ครับผม
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยของใครที่หมดอายุแล้วติดต่อกับป้าแก้วพร้อมกับเอกสารเหมือนกันนะคะมีรูปถ่าย2รูป
0: ครับ
1: สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรคนพิการแล้วก็ตังค่าบำรุง100บาทค่ะ
0: ครับ
1: ยืนได้เลยนะคะตอนนี้ยืนได้เลยค่ะเดี๋ยวป้าแก้วจะจัดการให้นะคะ
0: สำหรับกล้องจังหวัดตังค่าบำรุง80บาทนะ
1: ค่ะ80ค่ะ80
0: ปีละ20บาทที่บ้านมาร่วมมาสมาคมเสียให้อยู่ เพราะว่าบางคนก็แต่เอกสารมาตังไว้แล้วก็โดยที่ว่าไม่ได้ตังกับบำรุงไว
1: ้มาถึงควักเอกสารแล้วครับ
0: ผม
1: แต่เบียร์ไม่ได้ควัก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมาคมต้องจ่าย
0: เพราะว่าวัดเราไปพิมพ์มาเราต้องเสียตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นก็ทางสมาคมก็ต้องใช้ไปเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับตามที่ว่า
1: ตามที่แจ้งไปนะคะ
0: ตามที่แจ้งมา
1: เลยบัตรกล้องตัวเองสักนิดนึงถ้าหมดอายุแล้วหรือว่าเลื่อสัก10วัน20วันนี้ก็สามารถมายืนได้เลยนะคะเราสามารถทำหลวงหน้าได้ค่ะไม่ต้องรอให้ถึงหมดอายุป๊อกเราว่างรออีจำตัวเดียวสิตรงนั้น2-3วัน2-3อาทิตย์มันคาดอ้ายไปเราไม่รู้ว่าเราอีกคืนอะไรขึ้นเวลาไหนเพราะฉะนั้นเราต่อก่อนได้ค่ะ
0: บางคนก็ว่าในแหละเวลาเวลาของคนตาบอดก็คือการให้ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องก้างๆติดตาดีนะครับ
1: คิดกลุ่มก้างๆสักนิดหัวแหล่ที่แหล่ที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ตรงนั้น
0: แล้วก็แลบัตรคงบัตรคนพิการเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ประวัติบัตรคนพิการนี่นะ
1: ตังคงแห่งประเทศไทยตังคงจังหวัดตรัง
0: บัตรคนพิการของปม
1: กล้องพิการกล้องปมด้วยเพื่อว่าหมดอายุ
0: ครับคือทั้งหมดเนี่ยสิทธิ์ต่างๆก็ตัดเลยนะ
1: วันเดียวก็ไม่ได้นะคะมาโต้โกนมาโต้โกนค่ะ
0: ฉะนั้นมาโต้ได้นะครับที่ปมจังหวัดตรังอายุกล้องบัตรคนพิการมันมีอายุอยู่8ปีเพราะฉะนั้นบางคนก็ตําไปคิดว่าโอ้มันนานแล้วถึงลืมมันนะว่าเราตําบ่ได้หมดตัวเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกหลานเลยได้มั้งถ้าว่าตัวเองตรงเลยเลยได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวโตบัดจะเพราะว่าถ้าว่าปล่อยวายรูๆเบียช่วยเลือกคนพิการ
1: ใช่มันขาดให้ไปสักอาทิตย์โรก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโตโกนก็อย่าปล่อยให้หมดอย่าปล่อยวันสิ้นเดือนนี้หมดเดี๋ยวก็ไปโตสิ้นเดือนโตก่อนได้นะคะโตก่อนได้ค่ะ
0: ก็คือบางเรื่องบางอย่างคลิกสีก้องคนพิการมันมากมายนะซ
1: ึ่
0: งโปรเจ้าว่าโปรกาสลุงฐานจะลำบากเพราะว่าไอ้เรื่องทิศสีต่างๆเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1: การ
0: เดินทาง
1: ไอ้เบียไอ้เรื่องช่วยเลือกเวลาเราลำบาก
0: กับ
1: แต่ละครอบครัว
0: นั่นเองเบียร์ช่วยเลือดได้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคุณพิการมันจะตกตัดไปก็เอาแต่ไรแต่
1: สักนิดนะคะในเมื่อสมาคมคุณตาบอดต่างแห่งประเทศไทยต่างจังหวัดตรังต่างโพโมไร่เขาหายซิดกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราช่วยสักนิดนึงช่วยเลือดตัวเองนะดูแลซิดกล้องตัวเองรักษาซิดกล้องตัวเองนะ
0: ค
1: ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
0: เพราะว่าต้องดูแลติดกองตัวเองไงมันกงอยู
1: ่
0: เรื่องจากเราเป็นคนปีการแล้วคงจะปีการถ้าวนกันแล้วแหละกับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
1: หลอกจากปฏิหารลุงหลอกจากปฏิหารถ้าปฏิหารมีจริง
0: ครับงาครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลติดกองตัวเอง
1: รักษาติดกองตัวเองนะคะ
0: ไงมันกงไปเหมือนกับเราปีการอยู่ครับก็ช่วงนี้ลุงว่าไปกวางเพลง
1: ตก
0: ร้อยตกร้องเพลงแล้วครับเตรียมรับฟังกับผม
1: ค่ะ

0: กับช่วงเพลงโปรโปรปั้นปอนบรรยากาศจากรายการสร้างกลุ่มเดียวกันของสมาคมคุณตาโบสจังหวัดสังนะครับก็ขอบคุณฐานผู้กว้างทุกๆฐานนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการของสมาคมคุณตาโบสจังหวัดสังนะครับก็คุณตาโบสเราก็กว้างกันอยู่หลายฐานนะครับแต่เดียวก็คุณแก้วได้บอกว่าคุณประเสริฐก็กำลังติดตามรับฟังอยู่ครับ
1: ก็ทายไปยังพี่น้องทุกคนนะคะ
0: ครับผมคุณจำนานก
1: ็คุณจำนาน
0: ก็ว่างอยู่ประจำครับ
1: ค่ะประจำ
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้มาดำเนินรายการนะครับมีสมาชิกหรือกระทานผู้กว้างไล่ๆสารนะครับสู่ตามไปไอ้น้องเอกันเอกตาก็ว่าวันนี้ไม่ได้จัดรายการเลยก็ลุงก็ว่าไม่ได้จัดเนื่องจากเมาปลุ่มอยู่ที่ยัดเนี่ยก็ต้องก็ไปด้วยเนื่องจากเราก็มีความจำเป็นนะที่ว่าจะต้องไปรับการอบรมแล้วก็ไล่ๆตานนะครับที่รับกว้างอยู่ต่างๆบ้านกระผมได้ประสบกับไล่ๆตานนะก็ว่าก็ติดตามรับกว้างอยู่ประจำก็ขอบคุณทุกๆตานนะครับรายการนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณปีการนะครับเนื่องจากไล่ๆคุณแม้จะเป็นคนปีการเองแต่ว่ายังไม่รู้ทิศเลขต่างๆของตัวเองเราก็จะมาเล่ามาบอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าเราได้แลกไปช่วงก่อนว่าร่องเด็กตั้นมาติดสมาคมนะครับ
1: ต่อบัตรต่อบ
0: ั
1: ตร
0: การติดสมาคมก็มีคุณปันใจชู้นะครับหรือว่าม่อกิมเป็นประชาธรรมปันก็สามารถติดต่อรบตามได้นะครับเขาก็อยู่ติดสมาคมพร้อมโดยคุณท่ายันกรุงตีนะครับอยู่เป็นถึงก็เป็นกรรมการหมวยอันสมาคมคุณตาบดจังหวัดสังอยู่ด้วยนะครับสามารถติดต่อรอบตั้มเรื่องต่างๆได้นะครับสมาคมกระตั้งอยู่ที่ตั้มตะเป็ดตะดุนตุงก้วนนะครับถึงอยู่ระว่างลาดกวงตุนกับวัดคุดในนะครับอยู่ลังกินจาวัดแมนจันนะครับเตียงเต้วเต้วันนะครับองตีตั้มแก่ๆกับกูม่องนะครับถึงเป็นโรงเรียนต้นปีเรศแล้วก็แก่ๆครับที่เขารับบริการจักผ้านะครับ
1: ผ้าหยดเลี้ยนค
0: ่
1: ะ
0: จักผ้าหยดเลี้ยนอยู่เราก็โฆษณาให้ตะกิดนะ
1: ให้เราโฆษณาให้ตะกิดเปื่อนกลางบ้านเปื่อนกลางบ้าน
0: กลางบ้านกลางเรือนเราก็ต้องช่วยเลือกถึงกันและกันนะครับก็สามารถมาประทานานได้นะครับมีเรื่องไรเกี่ยวกับทิศตีต่างๆตีต่างสมาคมให้ฐานไม่ได้รับความสะดวกเลยต่างๆก็สามารถมาประทานานติดต่อได้ที่สมาคมกุนตาโบสถ์จังหวัดสังนะครับถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คุณประทีปเปียดอินอย่างแรกแรกการนายกสมาคมคุณตาโบสจังหวัดสังอยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าตัวกับพ่อเองก็ได้นะครับจะลงไปตรงนะครับเบอร์ตัวรับรุ่นออกเซ่รุ่นหนึ่งสามแปดเก้าแปดนะครับแล้วก็เบอร์กล้องคุณประทีปเปียดอินนะครับรุ่นแปดเซ่รุ่นหน้าตรงแปดห้าหกห้านะครับสามารถติดต่อปั้นได้สารนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ท่ามาติว่าช่วยเลือกสารได้ไล่เรื่องนะครับ
1: คือสามารถติดต่อได้ทุกคนค่ะในนั้น
0: ครับผม
1: ค่ะตามเบอร์ที่ลุงแจ้งไปนะคะ
0: ครับเพราะว่าถ้าว่าบอกถูกเบอร์ลุงก็ไม่จะจำได้
1: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวก็วันนี้รายการ
1: วันนี้รายการเราก็มาถึงช่วงสุดท้าย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: กายวันนี้ที่เราแล่งไปก็มีต่อบัตรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบัตรเคยตีคาดไอรีบติดต่อที่สมาคมได้พร้อมกับเอกสารแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองในเมื่อสมาคมคุณตาบอดให้สิทธิ์กับทุกคนไปแล้วทุกคนช่วยกรุณารักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เราได้ไปอบรมไม่ได้มาเราอาทิตย์หน้าเราก็มาว่ากันแล้วเราก็มาเล่นกันให้ฟังแล้วว่าเราได้ไปไหนมามั่ง
0: กับผมแล้วก็
1: กิจกรรมต่างๆที่ว่าสมาคมให้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู้กันฟังนะคะ
0: ครับว่างนี้ลูกเป่ยใกล้เจ็บมีหมากไม้นะครับแล้วแต่ศิราวัตรหมากอยู่ตัวนี้ก็ลูกใกล้เหลือโรค

0: เพรา
1: ใช
0: ะฉ
1: ่
0: ะนั้น
1: ค่ะ
0: เราก็จงดูแลตัวเองนะครับโดยจะโผคนพิกะพิการนะครับคนตาบอดเราญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานล้านช่วยเล่นไอ้ดีนะครับอย่าให้ยุ่งกบลุงยุ่งกัดโดยจะโผกลุ่มเปราะบางบางฐานก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะ
1: เออใช่
0: ก็
1: ค
0: ช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: วยดูแลฐานดูแลเขานะคร
1: ด
0: ั
1: ู
0: บ
1: แลสุขภาพตัวเองด้วยน
0: ด
1: ะ
0: ู
1: ค
0: แ
1: ะ
0: ลทุกขภาพต
1: เ
0: ั
1: อ
0: วเอง
1: อ
0: ดูแลทุกขภาพคนข้างเคียงญาติพี่น้องอย่าให้ต้องเจ็บกายได้ป่วยนะครับหลังจากว่างนี้โรคกายเลือดออกกำลังระบาดก็ช่
1: ก
0: วย
1: า
0: ความป่าชนะที่วามน้
1: น้
0: ำก
1: ำข
0: ั
1: ึ้
0: ้
1: น
0: ง
1: อ
0: น
1: ย
0: ู้
1: ่
0: ำขึ้
1: น
0: น
1: ะน
0: ก
1: ้
0: ลาง
1: ำขึ
0: บ
1: ้น
0: ้าน
1: น้ำกั้งอยู่คว่ำนะคะ
0: กับผมถ้าก้มยิบไม่ได้ก็เอาตีนเกี้ยเกี้ยคว่ำก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็
1: คิดให้มันลม
0: ถ้ามาช่วยได้
1: ค่ะ
0: แม่จะไม่รู้ปราบทักษะด้วยแต่
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่
0: ช่วยเลือดได้
1: เออ
0: ครับวันนี้รายการสังคมเดียวกันก็หมดเวลาหมดนะครับต้องก็ขอบคุณทานพ่อหอบุตรสวรรค์รวนนบนะครับเสียงของกลอเวลาให้กับสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเลยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆทานทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะทานผู้ควบคุมเสียงนะครับที่เปิดเพลงปลอบประโลมให้ทานผู้กว้างได้รับกว้างวันนี้มาถึงช่วงนี้ก็ต้องก็ไหวพลให้ฐานผู้กว้างทุกๆฐานจงมีแต่ความทุกข์นะครับอย่าเจ็บอย่าใกล้อย่าป่วยนะครับก็ไหวลำก็ไหวรวยกันทุกๆฐาน
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีทุกขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าใกล้กันทุกฐานสำหรับวันนี้หมดเวลากระผมจะลงไปส่งครับ
1: ค่ะและก็หนองงามวัฒนาสี่โปรงค่ะ
0: กับ
1: มาถึงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้ทุเรียนราคาถูกบ่โบสักนิดนะคะ
0: ครับ
1: ตัวเดียวความดันบ่ว่านมันอีหมา
0: ครับผม
1: นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ครับพบ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นใหม่
1: พ
0: ใน
1: บ
0: ว
1: ก
0: ั
1: ัน น
0: อ
1: ใ
0: า
1: หม
0: ท
1: ่
0: ิตย
1: น
0: ์
1: ะค
0: ต
1: ะ
0: ่อไปสำหรับวันนี้สวัสดี
1: ส
0: คร
1: วัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตามจับหนุ่มวัย29หลอกเหยื่อทำงานออสเตรเลียหนีหมายจับไปลาวเปลี่ยนชื่อเปิดบริษัทตุ้นคนอีกเสียหายกว่า65ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามจับนายณัฐวุฒิหรือนายพุทธพัฒน์อายุ29ปีตามหมายจับศาลอาญา 264/2567 ลงวันที่29เมษายน2567ข้อหาร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานและหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ก่อนได้ทรัพย์สินจากผู้เสียหายโดนจับกุมได้บริเวณย่านรัชดาภิเษกแขวงเขตห้วยขวางกรุงเทพสำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ต้องหาใช้ชื่อบริษัทNational Tour หลอกลวงเหยื่อว่าสามารถจัดส่งไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียได้ในตำแหน่งคนงานฟาร์มและงานสวนอ้างว่าจะได้รับเงินเดือน 80,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการรายละ 45,000 ถึง 54,000 บาทเมื่อผู้เสียหายชำระเงินแล้วกลับไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ตามที่ตกลงกันไว้จากการตรวจสอบกับสำนักงานจัดหางานเอกชนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหางานเพื่อส่งคนไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ต้องหาก่อเหตุตั้งแต่ปี2566ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศในช่วงต้นปี2567ระหว่างการดำเนินคดีจนศาลอนุมัติออกหมายจับเพื่อติดตามตัวจากการสืบสวนผู้ต้องหามีพฤติการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มีหมายจับติดตัวกว่า7หมายจับก่อนหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่สปป.ลาวพร้อมปลอมแปลงเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลสัญชาติลาวใช้ชื่อว่าสินประเสริฐก่อนเปิดบริษัทลาววีซ่าเซอร์วิสหลอกลวงเหยื่อกว่าสามารถไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียและแคนาดาได้มีผู้เสียหายลงเชื่อกว่า400รายมูลค่าความเสียหายกว่า65ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบผู้ต้องหาลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศลาวจึงวางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนนอบน้อม
10: พี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะ
11: ชมเรื่องอะไรเหรอ
10: ชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
11: น่ารักจริงน้องพี
12: ่นอบน้อมนี่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนๆพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะนอบน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนๆจึงควรเอาอย่างไง
11: เคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะย่อตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่านอบน้อมใช่ไหม
12: ใช่แล้วจ้าถ้างานขามณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารัก
13: นอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ย่อตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
15: หรือกลัวมากๆเลยเนี่ยครับมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คคือสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ความกลัวเนี่ยมันมาเทคคอนโทรลคือมันมาถีบกัปตันคนเดิมออกไปจากเครื่องและกูนี่แหละจะเป็นคนมาขับเคลื่อนสมองเองคือมีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากที่เพราะว่าอะมิกดาลาเนี่ยสามารถดึงเอาประสาทสัมผัสเอามาพรีเซนต์ตรงหน้าเราให้เรารู้สึกหลอนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในป่าช้าแล้วถ้าเพื่อนถามว่ากลิ่นอะไรทุกคนจะนึกถึงกลิ่น
16: ถูก
15: เห็นไหมเราสองคนไม่ได้เตรียมกันมา
17: ผู้ชมครับในปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในยุค AI ครองโลกนะครับแต่การเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องผีนั้นยังมีอยู่นะฮะหลายช่องใน YouTube มีการแชร์คอนเทนต์เล่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่าเรื่องผีอยู่เยอะนะครับและหนึ่งในเรื่องเล่าของเรื่องผีในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องนี้คือเรื่องที่หยดที่มีการเอามาทำหนังกันด้วยนะครับก็เลยอยากจะลองมาคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์อีกครั้งนึงฮะเราเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ไปแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของทางสมองบ้างวันนี้อยู่กับหมอแพทนะครับสวัสดีครับหมอแพท
15: สวัสดีครับสวัสดีครับหมอแพทอีกแล้วนะครับนายแพทย์อุเทนบุญอรณะอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองผู้ที่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ผีมันอยู่ในหัวและนี่คือ Scientific Movies
18: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
17: เรื่องที่หยดอธิบายทางการแพทย์เราจะอธิบายยังไงครับกับผีที่หยด
15: ก่อนจะไปอธิบายทางการแพทย์เรามาอธิบายทางประวัติศาสตร์กันก
17: ่
15: อน
17: อ๋อมีเรื่องประวัติศาสตร์
15: เราต้องมา track ที่ประวัติศาสตร์กันก
17: ่
15: อนที่หยดเนี่ยเกิดในปี2515ถูกไหมครับซึ่งมันตรงกับคศคือปี1972รู้ไหมว่าปีนั้นนะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่กาญจนบุรี
17: ในหนังเขาจะเล่าว่ามีสงครามมีอะไรพวกนี้ใช่ไหม
15: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยปีนั้นเนี่ยมีการระบาดของโรคหนึ่งที่กาญจนบุรีคือโรคมาลาเรีย
17: โรคมาลาเรีย
15: ใช่ไข้ป่าไข้จากสัตว์เนี่ยซึ่งโรคมาลาเรียเนี่ยเกิดจากเชื้อชนิดหนึ่งชื่อว่าพลาสโมเดียมฟาวซิพารุมเนาะซึ่งเจ้าพลาสโมเดียมฟาวซิพารุมเนี่ยถ้าติดแล้วมีปริมาณเซลล์ที่มันติดเนี่ยมันจะติดในเม็ดเลือดแดงถ้าการติดเนี่ย กิน 20% มันจะขึ้นสมองเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าซีเรียบรอลมาลาเรียแล้วฟังนะอาการของคนที่เป็นซีเรียบรอลมาลาเรียคือมาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยคือ1จะมีภาวะเผล
16: อ
15: มีภาวะคลั่งมีตัวร้อนมีอาเจียนเป็นเลือดฉี่เป็นสีดำตาเป็นสีเหลืองจำคนนู้นไม่ได้จำคนนี้ไม่ได้แล้วก็จะแบบอารวาสพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย
16: อ
15: าการขึ้นขึ้นลงลงดูคล้ายไหม
17: เออใช่ใช
15: ่เออดูคล้ายไหม
17: คล้ายอู้แต่เชื้อนิดเดียวเนี่ยนะทำให้คนมีอาการขนาดนั้นได้เลยเหรอ
15: มันไม่นิดเดียวนะ
17: หรอ
15: คือเธอไข้มาลาเรียเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็รู้จักเราก็ได้ยินชื่อไข้มาลาเรียถูกไหม
17: ครับ
15: ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดถึงมาลาเรียอยู
17: ่
15: ถ้ามันเป็นแค่นิดเดียวจริงอะป่านเนี้ยเราต้องไม่เห็นไม่ต้องได้ยินมาแล้วสิมันยังเป็นเชื้อที่อยู่คู่เมืองไทยมาตลอดนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานทางของ WHO record เอาไว้เลยว่ามีการระบาดของไข้มาลาเรียที่บริเวณกาญจนบุรีเนาะยังไม่พอปี2510เนี่ยเริ่มมีการเข้าไปหักร้างถางพงคือมีการสำรวจมีการเปิดพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะทำให้เหมือนจะพัฒนาเมืองอ่ะแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับทำเขื่อนศรีนครินทร
16: ์
15: ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์จะทำปี2016เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมีการเข้าป่าไปบุกรุกป่าเยอะแล้วทำให้มีคนเข้าไปในป่าเยอะขึ้นมีรายงาน move เข้าไปในป่าเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อมาลาเรียจึงเพิ่มขึ้นด้วย มันมีสาเหตุทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างถึงพร้อมอ่ะแล้วปีนั้นเนี่ยครับปี2515เนี่ยเป็นปีที่เชื้อ Plasmodium falciparum เนี่ยมันเกิดการดื้อยาปกติเราจะมีสมัยก่อนเราจะมียายาควินินเคยได้ยินใช่ไหม
17: ครับ
15: นะเมื่อก่อนเราจะมียาควินินเนาะไพริเมทามีนบ้างเอามาใช้เสริมกันเนาะมีพวกยาเตต้าไซคลินอย่างเงี้ยเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยาที่แบบมันเริ่มเชื้อดื้อยาทำให้การรักษามาลาเรียเริ่มไม่ค่อยได้ผลซึ่งปัจจุบันนี้ยาตัวใหม่ที่เราใช้ในการรักษามาลาเรียคือยาชื่ออาทิสุเนต
16: อ
15: าทิสุเนตเนี่ยปีนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้แบบเหมือนคุณหมอท่านหนึ่งชาวจีนนางเพิ่งจะเอาต้นชิงเห่าเนี่ยมา
17: ชิงเห่า
15: ใช่เอามาสกัดได้สารอาทิมินิซิรินเพิ่งจะออกมาได้เองยังไม่ทันจะผลิตเป็นยาเลยด้วยกว่าที่องค์การอนามัยโลกครับจะยอมรับการใช้ยาอาทิสุเนในการรักษามาลาเรียนี่คือปี2530ถึง2540ประมาณนี้ช่วงนี้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาลาเรียยังเยอะอยู่โดยเฉพาะยิ่งกาญจนบุรีซึ่งเป็นย่านที่ติดกับพม่าดังนั้นแล้วเนี่ยพอตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าคือเราฟิลเตอร์เราเห็นเราแบบเราดูแต่อาการแล้วก
17: ็
15: ตายแล้วมันคล้ายมาลาเรียจังเลยแล้วมันก็จริงๆมันคล้ายอีกโรคนึงคือโรค anti NMDA receptor encephalitis คือเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติแล้วก็ไปทำลายรีเซพเตอร์ของสารสื่อประสาทประเภทหนึ่งในสมองแล้วกันนะทำให้เกิดอาการแบบนี้เช่นเดียวกันมีภาวะชักมีภาวะที่คลุ้มคลั่งมีความแบบไซโคซิสมีความบ้ามีความแบบอารมณ์ขึ้นก็ลงๆทำร้ายคนนึงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบุคลิกเปลี่ยนรู้สึกเหมือนเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นอีกโรคนึงที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันและอีโรคแอนตี้ NMDA receptor encephalitis นะอันนี้เป็นโรคที่มันมีแบบพิกเจอร์เหมือนผีมากเลยอะคือเคสเนี้ยเคสพวกเนี้ยจะมาด้วยเรื่องอาการแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอหมอตรวจไปตรวจมาจะเจอก้อนอะไรสักอย่างในร่างกายพอไปผ่าออกมาก้อนพวกนี้มันมักจะเป็นเทราโตมาคือเป็นก้อนเนื้องอกแบบเป็นซิสต์แต่ข้างในเนี่ยมีเนื้อเยื่อครบ3ชั้นจึงทำให้มันพัฒนากลายเป็นผมเป็นฟันเป็นลูกตาเราก็จะเจอว่าเฮ้ยไม่มีซิสต์อยู่แล้วพอหมอผ่าซิสต์ไปแล้วเนี่ยข้างในคือมีผมมีฟันมีลูกตาพอผ่ามาแล้วเนี่ยคนคนนี้หายเลยเฮ้ยเหมือนโดนเล่นของเหมือนโดนเสกของเข้าใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปล่ามันคือเทราโตมาอีกก้อนเนี่ยมันชื่อเทราโตมาเทราโตมาเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะ anti NMDA receptor encephalitis ได้ซึ่งคุณแย้มในเรื่องใช่ไหมเขาชื่อคุณแย้ม
17: ใช่ครับ
15: ก็ดูเหมือนเข้าข่ายได้อีกเหมือนกันด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยพอเอาพิกเจอร์ของความเป็นแบบเป็นหมอไปมองก็รู้สึกว่าเอ2015เกิดอะไรขึ้นนะ2515เกิดอะไรขึ้นก็ไปดูแบบที่จริงแล้วมันดูเข้ากันได้กับภาวะซีเรียบรอลมาลาเรียนี่แหละ
17: มาลาเรียมันเป็นโรคที่ติดต่อได้หรือเปล่าครับ
15: ได้ครับผ่านทางยุง
17: อ๋อทางยุงเหรอ
15: ใช่ครับ
17: แต่คนกับคนที่ติดต่อไหมเพราะว่าในหนังอะคุณแย้มเป็นแต่คนในครอบครัวเขาอะไม่ได้ติดต่อด้วยกันเลย
15: มันเป็นยุงป่า
17: เ
15: พราะว่าเขาอยู่ในบ้านบางทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับยุงป่ายุงป่าจะไม่ได้บินแถวๆนั้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนที่คุณแย้มนั้นไปติดมาก็อาจจะไปติดจากใครมาคือแบบอาจจะไปแถวไหนที่มันเฉี่ยวใกล้ชายป่าจนกระทั่งแบบมีกันซึ่งพิกเจอร์เมืองไทยอ่ะพิกเจอร์ของการเล่าเรื่องพวกนี้คือเข้าป่าไปแล้วออกมาแล้วก็คือแบบติดแล้วก็แบบเหมือนผีตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
17: ผีตามมาณที่นี่มันผีเข้า
15: เหมือนผีเข้าแต่จริงๆแล้วนั้นก็เข้ามาจริงๆแต่ที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่ผี ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียกว่ามันเป็นผีหรือเปล่าอีเนี่ยพลาสโมเดียมฟาซิพารูมเนี่ยเป็นผีได้ไหมเพราะว่าเรามองไม่เห็นแต่มันเกิดเอฟเฟกต์กับเราได้อ๋อมันก็ดูคล้ายผีเหมือนกัน
17: ในนี้เขาจะเหมือนแบบอธิบายว่าเป็นผีข้าวนอนและผีที่แบบผีจริงๆอย่างเงี้ยครับทางการแพทย์ให้ความรู้ยังไงว่าอย่าสิ่งนั้นคือผีหรือไม่ใช่ผี
15: ที่จริงดิฉันว่าคือดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่บอกว่าเห็นผีอ่ะคือเห็นผีจริง
17: เห็นผีจริง
15: เห็นผีจริงเห็นเลยอ่ะคือเห็นจริงๆแต่ว่ากระบวนการในการเห็นน่ะมันคืออะไรนะฮะปี2017เนาะมีคุณชาเมาฉันไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเขาเป็นคนอินเดียชาเมาเนี่ยนางทำวิจัยแล้วนางก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยปรากฏการณ์ที่เห็นผีจากทั่วโลกมาเนี่ยเขาทดลองเลือกเมื่อประสาทสัมผัสกับสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ตรงกัน
17: อ
15: ย่างเช่นปกติตาเวลาเราลืมตาเราต้องมองเห็นทุกสิ่งถูกไหม
17: ครับ
15: เพราะว่าเราลืมตาเราต้องมองเห็นทุกสิ่งแต่ถ้าสมมติเราลืมตาแล้วเรามองไม่เห็นเพราะมันมืดอ่ะแสดงว่าประสาทสัมผัสกับสิ่งที่คาดหวังมันไม่ตรงกันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าสมองพาราไรต้อนหลบด้านขวาจะทำงานคือแบบเหมือนจะมันจะทำงานโดดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยประสาทสัมผัสกับสิ่งที่คาดหวังอ่ะมันไม่ตรงกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมองส่วน temporal parietal junction จะเข้ามาทำงานแทนซึ่ง temporal parietal junction เนี่ยเด็ดมากตรงที่ว่ามันลิงก์กับความทรงจำดังนั้นแล้วเนี่ยเราที่ตอนเด็กๆที่เราไม่เคยได้ยินเรื่องผีมาก่อนเลยพอเราเห็นมืดๆเราก็อาจจะรู้สึกตกใจหรือว่ารู้สึกเหมือนกระวนกระวายมองหาพ่อแม
17: ่
15: แต่เราไม่ได้กลัวผีแต่ทันทีที่เราเริ่มได้รับอินฟอร์เมชันชิ้นส่วนเกี่ยวกับผีเข้ามาเนี่ยเทมโพโรพาราตอลจังชันจึงดึงเรื่องราวเกี่ยวกับผีมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไม่เห็นเทมโพโรพาราตอลจังชันดึงมาแล้วความมืดแอสโซซิเอตกับผีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผีทุกคนจะเห็นผีเหมือนกันหมดสมมติสุสานเนี่ยเขาจะบอกจะมีผีแก่เพราะฉะนั้นพอมันมืดมองไม่เห็นอะไรปุ๊บแล้วตัวเองมีความกลัวด้วยใช่ไหมตามนั้นเลยไห
17: ม
15: อะไรพาไรต้อหลบทำงานปุ๊บเทมเพอร์พาไรต้อจังชั้นดึงภาพมาก็จะเป็นยายแก่คือเรารู้ได้ไงกันว่ายายแก่ที่ดิฉันเห็นกับที่คุณเห็นนะเป็นยายแก่คนเดียวกันเราก็จะบอกแค่ว่าเราเห็นเงาดำบ้างนะเราเห็นยายแก่ใส่ชุดขาว
17: ไม่เห็นที่เป็นรูปร่างชัดเจน
15: ใช่ซึ่งมันเป็นแบบมันเป็น in general term มากมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันเห็นเป็นคนเดียวกันได้ไหมคือคุณชามาวเนี่ยบอกว่าความกลัวที่ไม่มีหน้าสมองจะสร้างภาพให้เสมอ
17: ความกลัวที่ไม่มีหน้าก็เหมือนกับเราคิดไปเองเท่ากับเราคิดไปเองป่ะ
15: เราไม่ได้คิดไปเองเรากลั
17: วจริ ง
15: เพราะว่าความกลัวมันเกิดจากการที่ประสาทสัมผัสคาดการว่าจะต้องเห็นแต่เราไม่เห็นเพราะมันเป็นความมืดเราจึงเปิดไฟแล้วเราหายกลัวไงเพราะว่าเปิดไฟแล้วมันเห็นปุ๊บพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คาดหวังว่าจะเห็นกับประสาทสัมผัสมันกลับมาทำงานตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นไรพาราไรต้อโหลดก็เลยไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องไปปลุกเทมโพโรพาราต้อจังชันไม่ต้องมีการดึงหอบความทรงจำออกมาสร้างเป็นภาพให้เราเห็น
17: แสดงว่าการกลัวความมืดก็เป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าครับ
15: การเห็นไหมไม่เคยมีใครสอนให้เรากลัวความมืดถูกไหมพ่อแม่เราก็ไม่เคยสอนให้เรากลัวความมืดไม่เคยมีใครสอนให้เรากลัวความมืดทำไมเรากลัวเพราะกระบวนการเดียวกันคือประสาทสัมผัสไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังลืมตาควรจะต้องเห็นแต่พอลืมตาแล้วไม่เห็นปุ๊บกลัวอันนี้มันจะลิงก์กลับมาที่คนที่เป็นภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นสลีปพาราลิซิสที่บอกว่าหลับอยู่อะครับแล้วตื่นขึ้นมาคือเครื่องไฟฟ้าสมองตื่นอ่ะพาเราตื่นแต่ว่าเครื่องไฟฟ้าของร่างกายเนี่ยมันยังทำให้เราอยู่เป็นพาราไลซ์อยู่คือเรายังเป็นร่างกายเรายังอยู่ในช่วงของการหลับลึกเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับไม่ได้ถูกไหมทีเนี้ยเราตื่นเราควรจะขยับได้แต่เราขยับไม่ได้ปุ๊บไรพาราไลซ์ต้องหลบทำงานอีกแล้วเหมือนกันก็จะดึงเทมโพโรพาราไลซ์จังชันมาซึ่งพอเราขยับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดบอดที่เรามองไม่เห็นถูกไหมเราไปได้แค่แบบเรา
17: ใช่ใช่
15: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดบอดที่เรามองไม่เห็นเราจึงเห็นเป็นเงาดำๆของใครสักคนมานั่งทับเราแล้วทีนี้ทำไมการสวดมนต์มันถึงทำให้เราหายได้เพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเราไม่เคยสวดมนต์ด้วยสัญชาตญาณเราคิดแล้วเราว่าต้องสวดมนต์เราจะต้องเบิกความทรงจำมาถูกไหมเราจะต้องเบิกความทรงจำมาต้องท่องอะไรดีวะมันจะต้องท่องอิติปิโสเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยพอมันเบิกความทรงจำมาปุ๊บเนี่ยแทนที่ความทรงจำมันจะไปเอนเกจกับเทมโพโรพาราตอลจังชันเนี่ยมันไปเอนเกจกับสมองส่วนหน้าแทนคือพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์แทนปุ๊บเขาเรียกว่าความที่สมองมันเคยทำงานแบบไม่ซิงโครไนซ์กันตอนที่เราตื่นมาแล้วเป็นสลีปพาราไรซ
17: ์
15: อะมันก็ค่อยกลับมาซิงโครไนซ์กันเพราะว่าเรามีการตั้งสมาธิ attention เพราะฉะนั้นมันจึงได้หายและผีจึงหายไปอ๋อ
17: เหมือนเราตั้งมั่นในจิตอย่างเง
15: ี้
17: ย
15: ใช่ตั้งสตินั่นแหละคือเรียกสติเราใช้การสวดมนต์นั้นเป็นอุปกรณ์ในการเรียกสติให้สมองกลับมาทำงานซิงโครไนซ์กันอีกทีนึง
17: อ
15: ันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ดูถูกว่าประสบการณ์การที่แบบเจอผีอำของทุกคนเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดไปเองนะแต่ว่า และแสดงว่ามันมีอีกทางนึงที่อธิบายแล้วมีอีกความเป็นไปได้นึงที่อธิบายเหมือนกันเชื่อแบบไหนก็ได้แต่ว่าแค่อยากจะมาเล่าอีกความเป็นไปได้นึงให้ฟัง
17: ถ้าคุณผู้ชมจะไม่สวดมนต์ร้องเพลงก็ได
15: ้ก็ได
17: ้หรือว่าทำเพลงอะไรสักอย่างนึงถ้าเป็นการทำเพลงก็อาจจะแบบมองไม่เป็นสายศาสตร์เน
15: า
17: ะอาจจะเป็นการผ่อนคลายทางวิทยาศาสตร์ก็ได้
15: ใช่เป็นการแบบเป็นการดึง attention มาก็แล้วกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ส่วนมวลมันน่าจะยากกว่าการร้องเพลงไง
17: น่าจะเป็นแบบสิ่งที่ปัดเป่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
15: ใช
17: ่มีอีกอย่างนึงฮะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องผีที่หยดที่กาญจนบุ
15: ร
17: ีในเมืองไทยมันมีหลายผีมากเลยครับผ
15: ี
17: กระสือผีปอบผีกระหังผีเปรตอะไรพวกเนี้ยเราจะอธิบายการรับรู้ของผีเหล่านี้ยังไงฮะถ้าเปรียบเทียบกับผีที่หยดที่เรารู้ว่าเป็นโรคมาลาเรียเงี้ย
15: มองในเชิงวรรณกรรมมองในเชิงวรรณกรรมว่าอันนี้มันคือความเชื่อแต่โบราณเนอะที่พับซี่สอบผสานกับเรื่องเล่าเป็นในเชิงวรรณกรรมคนแรกที่เห็นผีกระสือเนี่ยมั่นใจว่าอาจจะไม่ได้เห็นผีกระสือเป็นแบบผีกระสือจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาจินตนาการว่าจะเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วเขาคือต้นเรื่องของเรื่องเล่าพอเขาเล่าไปแล้วเนี่ยสมัยก่อนสื่อความบันเทิงมันมีไม่เยอะหรอกการเล่านิทานการฟังเรื่องราวชาวบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งความบันเทิงมันก็แพร่ออกไปภาพจำพวกนี้มันก็ไปฝังอยู่กลายเป็นวัฒนธรรมแบบนึงกลายเป็นสิ่งเหมือนค่าโรงงานที่ทุกคนเวลาพูดถึงกระสือแล้วจะนึกภาพแบบนี้เพราะว่ามันได้รับทั้งวรรณกรรมทั้งวัฒนธรรมทั้งเรื่องเล่าแบบนี้มาคือมองว่ามันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์นะมันคือสิ่งที่represent สะท้อนถึงทั้งความเชื่อวัฒนธรรมศิลปะด้วยนะดังนั้นมันมีจุดกำเนิดจากมนุษย์มันไม่ได้มีจุดกำเนิดจากเรื่องผีหรอก
17: มนุษย์เล่ามา
15: ใช่อ่ะเหมือนแพทมองว่ากระสือกระหังเนี่ยเหมือนกินรีมันก็คือเรื่องเล่าจากป่าหิมพานต
17: ์
15: ไม่ได้มีจริงแต่มันคือวรรณคดีแบบนึง
17: แต่ถ้าเทียบกับผีที่หยดกับผีปอบมีความอาการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยผีปอบจะคิดว่าเขาเป็นติดโรคเหมือนโรคมาลาเรียอย่างนี้ได้ไหมครับ
15: ได้เหมือนกันครับจริงๆอาการผีปอบเนี่ยก็มีหลายเคสเหมือนกันที่มีอาการที่แบบทางเพื่อนแพทย์ภาคอีสานต้องรักษาเคสที่ผีปอบเข้านะแล้วปรากฏว่าเจอว่าเป็นเนี่ยแหละเอนเซฟาไลติสบ้างคือเนื้อสมองอักเสบบ้างเมนิงไจติสบ้างคือเยื่อหุ้มสมองอักเสบบ้างเจอเหมือนกันคือ NMDA anti NMDA receptor encephalitis เหมือนกันอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือง่ายสุดที่เจอบ่อยก็คือไปโดนสารเสพติดมา แล้วไม่รู้อย่างเงี้ยญาติพี่น้องไม่รู้ก็ว่าเออไม่มีอะไรก็ได้เหมือนกันได้รับสารใดๆเข้ามาในร่างกายก็มีได้เหมือนกันคือหน้าที่เราไม่ใช่ว่าหน้าที่เราไปหน้าที่ของหมอไม่ใช่หน้าที่ที่แบบไป against ความเชื่อแต่ว่าเขาถูกพามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วเราก็คงต้องนอกจากที่เราจะเชื่อญาตินะว่าเอออาจจะเป็นผีเข้าจริงเนี่ยเราก็จะไปคิดก่อนว่าเอ๊ะมันมีถ้าเป็นผีเข้าเรารักษาอะไรเขาได้ไหมอะก็ไม่ได้ถูกไห
17: ม
15: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งคิดถึงว่าแบบมันมีแนวทางอื่นบ้างไหมที่เราพอจะช่วยเขาได้ก็เลยต้องมาคิดในแนวทางของโรคนี่แหละ
17: ผีปอบที่กินของดิบไปอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะเป็นมีอาการนะกินของดิบไปก็คือรับเชื้อไปก็อาจจะเป็นพวกนี้ได้เหมือนก
15: ัน ใช่ครับ Streptococcus นี่เจอบ่อยมากเลยStreptococcus suis ก็คือเนี่ยอยู่ในอะไรที่ดิบเลือดอยู่ในเนื้อหมูดิบอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดได้แบบนี้เหมือนกันเลย
17: มี
15: หลายภาวะมากโรคที่มีอาการคล้ายๆกับเหมือนผีเจอผีเนี่ยก็ยังมีอีกนะอย่าง SLE โรคพุ่มพวงใช่ไหมเราจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงหรือ SLE ซึ่งจริงแล้วเนี่ยจริงๆคุณพุ่มพวงก็ไม่ได้เป็น SLE แล้วเสียชีวิตเนาะคุณพุ่มพวงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วเสียชีวิตซึ่ง SLE เราก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นโรคในผู้หญิงที่มีแบบต้องอายุประมาณเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติถูกไหมครับแต่ว่าก็จะทำให้ระบบสมองทำงานผิดปกติด้วยคนไข้ก็อาจจะมาด้วยเรื่องอาการของแบบหลอนเห็นว่ามีใครจะมาเอาชีวิตอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีจ้ำเลือดแพทย์ก็เคยเจอเคสที่เขาฝันว่ามีคนจะมาเอาชีวิตเขาคือแบบมาลากเขาจะเอาไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วก็จับมือเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จับแน่เลยแล้วพอตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่มีจ้ำเลือดจริงว่ะไม่มีจ้ำเลือดจริงแล้วไม่ใช่แค่เท่านั้นจ้ำเลือดเนี่ยมันเริ่มเน่าด้วยมันเริ่มมีจุดตรงกลางที่มันเน่าเนื้อมันเริ่มหลุดลุ่ยโอ้โหพิกเจอร์มาแบบเหมือนผีมากเลยแต่พอดูเอ๊ะทำไมผื่นมันรู้สึกแบบไหนเอาไปตรวจดูหน่อยซิสรุปก็คือเป็น SLE ซึ่ง SLE ก็มีผื่นแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปรากฏว่าการเห็นผีของเขานั้นก็อาจจะเป็นความหลอนในสมองได้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยแต่เขาว่าโดนผีผลักตกบันไดด้วยนะ
17: ผีผลัก
15: ซึ่งโรค SLE เนี่ยมันมีภาวะ proximal muscle weakness คือกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขามันอ่อนแรงเพราะฉะนั้นตอนลงบันไดก็คือแบบ
17: ปริมตื
15: ้อได้
17: แถวบ้านผมเรียกกิ้งโคโลโคโล
15: เคชิราดำเหมือนน่าจะเป็นที่ไต้หวันมั้งจำชื่อ exactly ทางชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่เชื้อราดำมีผลจริงที่จริงเชื้อราเนี่ยมีผลขึ้นสมองได้น่ากลัวพอๆกับเจ้าตัวมาลาเรียเลยเพราะว่าคือเชื้อรามันแบบอาจจะขึ้นยากนิดนึงแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วนะหมู่กำจัดยากมากมันจะมีความแบบมันจะมีความหน้าด้านน่ะมันก็จะไปเกาะตามส่วนต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานในสมองที่ผิดปกติไปตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้นอย่างเคสพี่บิ๊กโอ้ตายทุกคนจะรู้เลยว่าแก่มากเคสพี่บิ๊กดิชูบีอย่างเงี้ยก็คือเป็นเชื้อราขึ้นสมองเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเกาะตรงส่วนที่มันเป็นออกซิพิทัลโลบคือส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นเนาะเขาก็ไม่ได้เห็นภาพหลอนอะไรแต่ไอ้พวกเห็นภาพหลอนจากแบบจากเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยจากเห็ดราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกที่แบบเสพยา กินน้องมาริโอเขาเรียกว่าเครื่องดื่มที่เรียกว่าน้องมาริโออ่ะเขากินเห็ดไงก็หลอนได้เหมือนกันอลิซอินเดอะวันเดอร์แลนด์ฉันมั่นใจว่าอีอลิซเนี่ยนะ นางแบบนางไม่ได้ตกมันนางไม่ได้ตกหลุมตกอะไรนะอีอลิซเนี่ยใช่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะที่ไปลองเสพกัญชาหรือไม่ก็แบบไปกินเห็ดอะไรสักอย่างแล้วก็โอ้ยมาว่าเห็นแบบเห็นช้างตัวเท่ามดเห็นแบบเห็นหนูตัวเท่าช้างอะไรอย่างเง
17: ี้
15: ยแน่นอนอีอลิซแบบเป็นเด็กใจแตกแน่นอนคนหนึ่ง
17: เบสหลักก็น่าจะอยู่กับพวกยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการอย่างนี้แล้วก็โรคใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับยาสารเคมี
17: เรา
15: ไม่สารเคมีใดๆที่เข้าสู่ร่างกายโรคใดๆเชื้อใดๆที่เข้าสู่ร่างกายหรือบางทีระบบการทำงานของร่างกายเรานี่แหละที่สรวนเอง
17: อันนี้สงสัยในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับตอนนั้นปี2015เนาะ
15: ใช
17: ่ในหนังก็มีการเอาคุณแย้ไปหาหมอนี่แหละแต่เหมือนคุณหมอเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นโรคมาลาเรียอย่างเงี้ยแล้วรักษาไม่หายณตอนนั้นวงการทางการแพทย์เป็นยังไงครับ
15: เอางี้ก่อนนะมันคือการเขียนบทมันคือการเขียนบทเพราะฉะนั้นหมอในเรื่องต้องบอกว่าไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่สมมติเอาชีวิตจริงๆเลยเนี่ยคิดว่าชาวบ้านคงไม่ได้พาไปหาหม
17: อ
15: เพราะว่าความคิดแรกก่อนปกติแล้วเนี่ยนะครับสมองมนุษย์เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่ารับทราบกับรับซึ้งแล้วกันรับทราบคือเห็นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้จริง
17: ๆครับ
15: เราเห็นสิ่งนี้แล้วเราให้ความหมายกับสิ่งนี้เช่นเราเห็นจู่ๆบุคลิกเปลี่ยนไปตัวร้อนฉี่แดงฉี่ดำแบบตาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยกรอบฟาวเดชั่นที่มีอยู่ในสมองเราเนี่ยเราเอากรอบที่ว่าเป็นผีมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้แบบไม่ได้ไปหา medical service อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบฟาวเดชั่นมาอีกทางด้านนึงเขาก็จะมองว่าไม่ใช่แล้วล่ะต้องไปหาหมอดังนั้นในเรื่องกรณีจริงถ้าคุณแย้มีจริงคิดว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอแล้วการวินิจฉัยพวกโรคมาลาเรียเนี่ยแค่พามาเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างงี้นะซักประวัติตรวจร่างกายจริงๆเจาะเลือดนิดนึงอ่ะเอาไปวางไว้บนสไลด์แล้วเกลี่ยหน่อยนึงแล้วส่องกล้องอ่ะมันก็พอจะเห็นได้แล้ว
17: ติ๊กฟิล์มตินฟิล์มก็รู้นะก็รับรู
15: ้ใช่ครับเรามีวิธีการตรวจแล้วติ๊กฟิล์มตินฟิล์มมีมาตั้งแต่โบราณหมอก็ตรวจเจอได
17: ้อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับผีที่น่าสนใจเรื่องของเสียงถ้าเราจะเปรียบเทียบกับหนังผีเนี่ยขายหน้าผีอาจจะเรื่องนึงนะแต่ขายเรื่องความจำสแกร์เนี่ยผมว่ามันขายได้ใช่ไห
15: ม
17: เสียงกับความกลัวนี่มันเป็นยังไงครับ
15: ทุกประสาทสัมผัสสร้างความกลัวได้หมดเสียงกลิ่นสมมติอะเลสเซว่าเดินเข้าไปในป่าช้าด้วยกันกับเพื่อนบรรยากาศน่ากลัวป่าช้านี้มีข่าวว่าแบบมีผีเดินอยู่ด้วยกันจู่ๆมีเพื่อนคนนึงพูดว่ามึงได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าอ่ะ
17: เมสเซจเออว่ะ
15: เมสเซจเนี้ยจะเป็นเมสเซจที่กระตุ้นความกลัวถูกไหมครับเวลาที่สมองเรากลัวเนี่ยนะมันเวลาที่เรากลัวหรือกลัวมากๆเลยเนี่ยครับมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คคือสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ความกลัวเนี่ยมันมาเทคคอนโทรลคือมันมาถีบกัปตันคนเดิมออกไปจากเครื่องแล้วกูนี่แหละจะเป็นคนมาขับเคลื่อนสมองเองคือปกติสมองจะถูกขับเคลื่อนโดยพรีฟรอนทัลคือสมองส่วนสติสัมปชัญญะตัวอะมิกดาลาก็จะมาถีบอีกัปตันนี่ออกไปแล้วฉันก็จะมาเทคคอนโทรลเองซึ่งอะมิกดาลาเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กลัวมากขึ้นมีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากที่พบว่าอะมิกดาลาเนี่ยสามารถดึงเอาประสาทสัมผัสเอามาพรีเซนต์ตรงหน้าเราให้เรารู้สึกหลอนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในป่าช้าแล้วถ้าเพื่อนถามว่ากลิ่นอะไรทุกคนจะนึกถึงกลิ่นธูปเห็นไห
17: ม
15: เราสองคนไม่ได้เตรียมกันมาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นธูปดังนั้นแล้วเนี่ยความพื้นฐานความทรงจำทุกคนจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมองจะต้องดึงความทรงจำออกมาจะดึงความทรงจำกลิ่นอะไรล่ะก็ต้องกลิ่นธูปเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้กลิ่นธูปเหมือนกันหรือว่าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วตอนที่มืดๆเหมือนไป ไปประลองความกล้ากันที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านห้องดนตรีไทยมันได้ยินเสียงอะไรเปล่าว่า
17: เสียงอะไร
15: อาจจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปแล้วล่ะคือคิดว่าเสียงดนตรีไทยแน่นอนเลยก็มีเหมือนกันมันคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยินได้ยินจริงแต่มันได้ยินเพราะว่าอะมิดาล่าไปเบิกมาเรามาคุยกันดูสิเรามาคุยกันดูอีกทีนึงว่าเมื่อตะเกียบตกลงเสียงระนาดเสียงอังกะลุงระนาดเอกหรือระนาดทุ้มนะไม้นวมหรือว่าไม้แข็งเนาะเมื่อตะเกียบเขาเล่นเพลงอะไรอ่ะเราดวงเดือนหรือเปล่าหรือว่าเราคอมหอมบางทีพอมาลงใน in the detail เราคอมหอมเหมือนกันอะท่อนไหนอาจจะคนละท่อนกัน
17: ทั้งหมดนี้ก็สมองใครสมองมันที่จะคิดได้
15: ใช่เพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่าผีมันอยู่ในหัวคือผีมีจริงนะแต่ผีมันอยู่ในหัว
17: โอเคผีอยู่ในหัว
15: ใช่
17: นี่ในหนังเรื่องของจัมสแกร์เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมค้างไว้เนี่ยการทำให้คนตกใจมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปกระตุ้นสมองเราด้วยไหม
15: ใช่จริงๆแล้วมีคนเคยทำวิจัยมีคนเคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการดูหนังผีมันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบทำไมคนแม่งกลัวผีอะแล้วยังดูผีดูหนังผีแล้วไปดูจัมสแกร์ด้วยนะเขามาทำวิจัยว่าหนังผีมันคือความกลัวแบบที่เซฟคือแบบพอผ่านจัมสแกร์ไปแล้วเราก็โอเคมันมีอันนั้นมันมีนี่คือถ้ามันจะโผล่มามันจะโผล่มาหลังจัมสแกร
17: ์
15: หรือว่าพอจัมสแกร์ไปแล้วมันไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรถูกไหมครับคือสมองจะรับรู้สองขยักขึ้นหนึ่งเฮ้ยจ
17: ั
15: มสลงไปหรือแบบเฮ้ยแล้วเอาสู้เลยเว้ยอย่างเงี้ยมันคือมันเรียนแบบไซเคิลของการต่อสู้การต้องเจอสิ่งที่คุกคามใช่ไหมครับเราจะรู้สึกเซฟหลังจากที่จัมสแกร์มันจึงทำให้รู้สึกเหมือนแบบมีความฟินมีความแบบเสพติดนิดนิด
17: แล้วเรื่องขนลุกอะเรื่องขนลุกเรื่องอะไร
15: ขนลุกเนี่ยมันคือมาความกลัวอะมิกดาล่าเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อะมิกดาล่าใช่ไหมอะมิกดาล่านั้นจะทำงานร่วมกับสมองส่วนหนึ่งชื่อว่าอินซูล่า
17: อ
15: ินซูล่าจะทำงานร่วมกับระบบประสาทอัตโนมัติไอ้พวกขนลุกนี่คือประสาทอัตโนมัติบางคนรู้สึกแบบกลัวจนขึ้นไส้ดิเพื่อนที่ฉันเป็นนะกลัวจนขึ้นไส้แล้วจะอ้วกเลยอันนี้ก็คืออินซูล่ามันสั่งการลงมาทางร่างกายทั้งทั่วสารพางเพราะฉะนั้นเวลาเรากลัวเราจึงหายใจเร็วด้วยหรือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราดูฉากนี้มันตื่นเต้นมันน่ากลัวจนแบบเราไม่ได้หายคือเหมือนแบบเรา
17: หยุดหายใจชั่วขณะ
15: หยุดหายใจไปชั่วขณะเลยนะอันนี้มันคือการทำงานของอินซูล่า
17: แล้วนั้นการขนลุกกระบวนการของมันผมขอเปรียบเทียบหนาวขนลุกเพราะว่าบรรยากาศกลัวผีอีกอย่างนึงคนรู้เพราะว่าปวดท้องอันนี้เหมือนกันครับ
15: ปวดคิดปวดคริสอย่างเงี้ยเหรอเหมือนกันครับมันคือการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ากลไกที่มาตัวกระตุ้นนั้นมันเป็นคนละบ้านกัน
17: พูดถึงเสียงกลับไปในเรื่องนิดนึงครับมันจะมีเสียงที่เป็นแบบเป็นกิมมิคหลักของเรื่องคือเสียงที่ผีร้องที่หยดที่หยดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมครับกับที่เราไปมโนเสียงระนาดเสียงอะไรในโรงเรียนอย่างเงี้ย
15: เหมือนกันที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะคือคำว่าเสียงที่หยดเนี่ยคำว่าเสียงที่เนี่ยมันเป็นเสียงที่เกิดจากการปล่อยลมผ่านเขาเรียกว่าผ่านเพดานแล้วก็ผ่านร่องฟันถูกไหมจำไม่ได้เป็นหลักภาษาศาสตร์ฉันจำแบบวิธีการออกเสียงแบบนี้ไม่ได้อาจารย์ถ้าใครดูแพร่ไปเชิงภาษาศาสตร
17: ์
15: ช่วยคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้หน่อยนึงนะอันนี้มันคือเป็นลักษณะการออกเสียงเชิงภาษาศาสตร์แบบนึงซึ่งมันเป็นการออกเสียงในแบบธรรมชาติลมพัดผ่านอะไรมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยได้
17: ใช
15: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงลมใดๆที่ผ่านซอกหลืบอะไรใดๆป่าไผ่แถวนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วพอถ้ามีใครสักคนนึงบอกว่ามันเป็นคำว่าที่หยดนะ
17: ใช
15: ่พอมีใครสักคนหนึ่งพรามมิ่งเซตของข้อมูลอันนี้ใส่สมองทุกคนปุ๊บ
17: ครับ
15: ทุกคนก็จะได้ยินว่าเป็นแบบนี้เหมือนกัน
17: แล้วถ้าพี่มาค่ะเหมือนกันไหมเสียงธรรมชาติไหม
15: ไม่นะถ้าพี่มาค่ะนี้ดูไม่ใช่เป็นเสียงธรรมชาติถ้าสมมติจะคุยเรื่องแม่นาคพี่มาเนี่ยได้อีกหนึ่ง EP เลยนะใช่เพราะที่ฉันมั่นใจว่าพี่มาเนี่ยมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์แล้วก็มั่นใจว่าแม่นาคมีตัวตนจริงๆแต่ผีแม่นาคอาจจะไม่มี
17: อันนี้เป็นประวัติศาสตร์
15: ใช่คิดว่าตรงกับประวัติศาสตร
17: ์อีกอันหนึ่งที่มาคู่กับผีก็คือเสียงหมาหอนการทำงานของสมองของหมาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ
15: ไม่อะคิดว่าหมามันก็เคยดูเรื่อง101 Dalmatian ไหมหมาเขาก็จะแบบพอช่วงเวลาที่มันโพลเพลย์อย่างเงี้ยเขาก็จะหอนสื่อสารกันคือเราอะไม่เข้าใจหมาสักทีเดียวหรอกบางทีหมาอาจจะหอนจากเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้อาจจะมีเสียงจริงซึ่งบางทีแบบเราได้ยินเสียงที่หยดเนี่ยแล้วหมาหอนพอดีเลยเนี่ยบางทีไอ้เสียงนั้นนะความถี่อ่ะมันไปโคสะในหูของหมาทำให้เขาจำเป็นต้องปล่อยลมออกมามันก็เลยกลายเป็นเสียงหอนหรือเปล่าเคยมี จำไม่ได้คือน้องชายเป็นสัตวแพทย์นะน้องชายเคยเล่าว่าบางทีมันมีเสียงที่มันจี๊ดอยู่ในหูหมาหรือซึ่งเป็นเสียงที่เราไม่ได้ยิน
16: อ
15: ่ะหมาจึงจำเป็นต้องหอนเพื่อที่จะเหมือนแบบรีลีสไม่ให้แบบไม่ให้เสียงนี้มันอยู่ในหู
16: ก็คือไม่เกี่ยวกับผีหรอก
15: ใช่แล้วพอหมาตัวอื่นได้ยินปุ๊บมันก็หอนด้วยแบบเอออ
16: ๋อเหมือนจะตอบรับกัน
15: ถ้า
16: ด
15: ู
16: ในการ์ตูนนัมเบอร์เชนก็เหมือนเขาเรียกว่าเห่าสนธยานะถ้าจำได้
15: ใช่ใช่มันคือหอน
16: แจ้งเห่าสนธยาอะไรอย่างเงี้ยนะมันคุยกันแจ้งข่าวกันมากกว่า
15: ใช่ค่ะ
16: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องฝันสักนิดนึงนะฮะเวลาเราฝันแล้วเราวิ่งหนีผีเนี่ยแล้วเราตื่นมาเรารู้สึกเหนื่อยจริงๆอ่ะมันเป็นการทำงานของสมองหรือว่าเราวิ่งละเมอวิ่งไปจริงๆ
15: เราจะไปละเมอวิ่งได้ยังไงกันล่ะ
16: เราละเมอวิ่งไม่ได้ใช่ไหม
15: แต่มันคือการที่เราหายใจแพทเทิร์นเราหายใจต่างหาก
16: วิธีการหายใจแรงก็คือทำให้เราเหนื่อยได้เหมือนก
15: ัน ใช
16: ่
15: ความกลัวมันกระตุ้นไหมอะมิดาล่ามาอินซูล่ากระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติดังนั้นแล้วเนี่ยเราเหนื่อยแบบเสมือนจริง
16: ครับ
15: คือจริงๆเราไม่ได้ไปวิ่งถูกไห
16: ม
15: แต่ว่าระบบประสาทอัตโนมัติสามารถทำให้เราหายใจแพทเทิร์นเหนื่อยได้ทำให้เรารู้สึกว่าใจเต้นเร็วแบบแพทเทิร์นเหนื่อยได
16: ้แล้วการละเมอเหรอครับเพราะว่าผมเคยเห็นข่าวสมัยก่อนนี่เขาแบบละเมอไปเอามีดในครัวมาแทงเมียตัวเองตายอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรครับ
15: สลีปวอล์กเกอร์เนี่ยก็เกิดจากเนี่ยแหละครับคลื่นไฟฟ้าสมองในตอนที่หลับมันไม่ซิงโครไนซ์จริง
16: ๆ
15: มันทำให้เราตื่นขึ้นมาเป็นสลีปวอล์กเกอร์ซึ่ง
16: อ
15: ันนี้นับเป็นโรคเลยนะสลีปวอล์กเกอร์เนี
16: ่
15: ยแล้วเขาก็เอามาทำเป็นหนังไงชื่อเรื่องไซเอฟเฟกต
16: ์
15: ที่แบบ
16: ในพีต่อไปแล้วได้พีแล้ว
15: นางเอกอะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาแบบนางเอกเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วนางไปเอายามากินกลายเป็นว่าหลับแต่คราวนี้กลายเป็นสลีปวอล์กเกอร์ลุกขึ้นมาทำกับข้าวหั่นผักตอกตอกตอกตอกพอผัวหันมาปุ๊บ
16: แทง
15: แทงแล้วก็ไปนั่งคล่อมแล้วก็คือแทงแทงแทงแทงแทงแทง
16: โดยที่นางไม่รู้ตัวเลย
15: คือนางบอกว่านางไม่รู้ตัวแล้วในเรื่องมันก็จะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างแบบทนายแล้วก็แบบเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยใครควรจะต้องผิดผู้หญิงผิดคุณหมอที่จ่ายยาผิดหรือบริษัทยาที่เอายาออกมาโดยที่ยังไม่ผ่านเฟส4ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่ามันมีปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วก็สลีปวอล์กเกอร์มันเป็นโรคซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับแบบกับผีแน่ๆแต่ว่าสลีปวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นโรคนะแล้วก็ไอ้พวกที่แบบลุกขึ้นมาทำนู้นทำนี้อะไรเงี้ยมีจริงเดินละเมอมีจริงแล้วก็มีการรักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครเป็นนะคะไปปรึกษาแพทย์ใกล้ๆบ้านเลยจะมีแพทย์สาขาเรียกว่าแพทย์นิทรารักคือเป็นรักษาโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับมีสาขานี้แพทย์นิทรารักก็ไปปรึกษาได้
16: บางคนแบบรู้ว่าตัวเองนอนละเมอแล้วแบบทำอะไรรุนแรงเงี้ยบางคนไม่กล้านอนก็มีก่อนไปพบแพทย์เบื้องต้นอย่างเงี้ยคืนก่อนไปพบแพทย์ต้องทำยังไงบ้างฮะ
15: ถ้ารบกวนชีวิตถึงขนาดนั้นน่ะอย่าปฐมพยาบาลตัวเองเลยไปพบแพทย์เถอะ
16: ไปนะตอนนั้นเลยนะ
15: คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาว่าคือมันไม่มีทางที่ว่าจะมีคืนนั้น
16: ครับ
15: แล้วเรากลัวคืนนั้นมันต้องแบบเคยมีประวัติมาก่อนแล้วมีมาอยู่เรื่อยๆคือมนุษย์ไม่มีทางเชื่อหรอกว่าตัวเองอ่ะจะเป็นโรคอะไรแน่ๆจากการที่เจอแค่หนึ่งที
16: ครับ
15: แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีมาเรื่อยๆไม่ควรทิ้งไว้จนเป็นปัญหาเรื้อรังควรจะไปพบแพทย์มากกว่า
16: พูดถึงเรื่องการพบแพทย์ถ้าคนที่เชื่อว่าเขาเจอผีมาจริงๆเน
15: ี่
16: ยแล้วเขามาหาหมอแพทย์เนี่ยหมอแพทย์จะพูดคุยยังไงกับเขาครับ
15: ทำไมถึงมาหาหมอก่อนเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเขาเชื่อจริงเขามีความเดือดร้อนอะไรกับความเชื่อเขาไหม
16: อ
15: ่ะเขาไม่มีความเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจริงๆและเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาเป็นเรื่องของผีเขาไม่มาพบแพทย์หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนาริโอนี้จึงไม่เกิดขึ้นจริง
16: ไม่เคยเกิดแน่นอนถ้าเขาเชื่อว่าแบบมีผีอยู่จริงนะมีอะไรอยู่จริงเขาก็ไม่มา
15: ใช่เขาก็ไม่มาหรอกค่ะ
16: แต่ถ้าแบบโดนบังคับมาอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องพามาแล้วแบบคุณหมอต้องพูดกับเขาอย่างเงี้ยครับทำยังไงที่ทำให้เขาบอกว่าไม่ต้องไม่มีอะไรนะแต่จะพูดไปเลยก็ว่าผีไม่มีจริงเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหม
15: คือไม่เคยพูดถึงเรื่องความเชื่อของเขาคือบอกว่าก็บอกว่าในเมื่อมาด้วยเรื่องนี
16: ้
15: เดี๋ยวหมอรักษาเรื่องนี้ก่อนแล้วพอคนไข้อาการดีขึ้นเองเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขความเชื่อของใครเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องผีอาจจะทำให้เขาเป็นคนดีเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวผีมันแบบผีมันจะตามมาทำร้ายถ้าสมมติเขาทำไม่ดีทำให้เขาไม่ออกนอกบ้านในตอนกลางคืนทำให้เขาปลอดภัยที่จริงแล้วเนี่ยทุกเรื่องเล่าที่มันถูกสร้างมาเนี่ยมันอาจจะมีกุศโลบายอะไรซ่อนอยู่เราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขความเชื่อเพราะว่าความเชื่อของเขาไม่ใช่โรค
16: ครับ
15: แต่อาการของเขาที่ป่วยอยู่ตรงหน้าคือโรคก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวหมอรักษาอาการป่วยของหนูก่อนมันทำให้ชีวิตหนูมันลำบากเนาะหมออาจจะให้ยาเพื่อช่วยลดอาการตรงนี้เนาะ โดยที่เราจะไม่ไปแตะความเชื่อของเขาแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยการที่เขาถ้าสมมติเขาถูกพ่อแม่บังคับให้มาหาหมอเนี่ยเขาถูกหักหันน้ำใจแล้วนะ
16: อ๋ออันนั้นหนึ่งขั้นแล้ว
15: ใช่ดังนั้นเราควรจะเป็นใครสักคนที่เข้าข้างเขาก่อนคือไม่ถึงขนาดต้องเข้าข้างเขาว่าเออหมอเชื่อว่าผีจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะคือแบบไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวรักษาอาการนี้กันก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ทำให้หนูใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันใช่ไหม
16: ฉากไหนในหนังที่หยดที่ฉากทางการแพทย์นะอธิบายทางการแพทย์ฉากไหนที่ดูสมจริงมากที่สุดครับ
15: ฉากอาการของตัวแยมนี่แหละ
16: ใช่เลยใช่ไหม
15: คือรู้สึกว่าทีมคงจะเป็นทีมเขียนบทที่เขียนได้ดี
16: ครับ
15: กับนักแสดงที่แสดงได้เก่งทำให้เราเห็นได้เลยว่าแบบมันมีความ equivocal มีความแบบ controversial ว่าผีก็ผีแต่มองให้เป็นโรคก็ได้
16: โอ้ฉากไอคอนิกฉากนึงที่เขาดึงฟันนะเนาะอันนั้นก็เป็นหนึ่งในอาการของมาลาเรียว่าที่เขาแบบดึงฟันตัวเองอะไรเงี้ย
15: ดิฉันเคยเจอคนไข้จะตัดอวัยวะเพศตัวเองด้วยซ้ำไปคือมันเป็นไซโคซิสจากภาวะที่เป็นซิลิบอลมาลาเรียนี่แหละเคยเจอเคสที่เป็นซิลิบอลมาลาเรียสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบคือสมัยนั้นเธอต้องนึกภาพก่อนว่ามันหลายสิบปี
16: คร
15: ับ ตอนนั้นเนี่ยเคสเนี้ยติดซิลิบอลมาลาเรียแล้วคือรุนแรงมากคือจำนวนเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อเนี่ยเกิน20มันต้องได้รับการเขาเรียกว่าพลาสมาเอ็กเชนจ์คือเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนถ่ายเลือดเลยต้องทำภายในคืนนั้นแต่ว่าโรงพยาบาลที่ฉันอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องพลาสมาเอ็กเชนจ์มันไม่ใช่ว่าทุกที่จะมี
16: คร
15: ับ ดิฉันกับพี่แพทย์ใช้ทุนมองหน้ากันพี่บอกว่างั้นเราต้องทำมือเว้ยดิฉันวิ่งไปธนาคารเลือดถือถุงเลือดพลาสมาเนี่ยถือมา20ถุงกับแพ็คเลสเซลคือเลือดอ่ะอีก10ถุงถือมาแบบกล้ามจะขึ้นมากเลยขึ้นไปชั้น2แล้วคุณพี่ก็แบบต่อซิสเต็มแบบดูดเลือดเขาก็จะบอกว่าเราต้องจดดูดเลือดคนไข้มา1บ้องพุชแพ็คเรสเซลไป1พุชพลาสมาไป2ทำตั้งแต่ตี1ถึงประมาณแบบคือหลายชั่วโมงมากเลยตอนเช้าคนไข้ตื่นมาคือหายเลยเป็นประสบการณ์ที่แบบล้ำค่ามากเพราะปัจจุบันนี้เรามีเครื่องพลาสมาเอ็กเชนจ์แต่ดิฉันเนี่ยแก่
16: มือ
15: ดิฉันน่ะแก่ถึงขนาดว่าเคยทำมือพลาสมาเอ็กเชนจ์มาแล้ว
16: เอาไปเล่าให้ใครฟังได้นะ
15: อืม
16: ก็แบบความภูมิใจอย่างนึง
15: เล่าให้น้องนักศึกษาแพทย์ฟังทุกคนแบบมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
16: ์ทุกวันนี้เครื่องมือมันก็ง่ายๆใช่ไหมคร
15: ับ ใช่ค่ะ
16: ถ้าที่หยดมันไม่ได้เป็นผีอะครับแต่เป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างของคนเราอย่างเงี้ยฮะหมอคิดว่าเรื่องนี้มันจะเล่าอะไร
15: ยากจังเลยอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของความกลัวจริงๆความกลัวเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์เพราะถ้าเราไม่มีความกลัวเราจะไม่รู้จักคุณค่าของความกล้าที่จริงแล้วเนี่ยที่หยดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวในขณะที่ทุกคนกลัวหมดคุณพี่ชายรู้สึกว่า
16: พี่ยักษ
15: ์ฉันต้องกล้
16: าน
15: ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือการที่แสดงให้เห็นถึงสองหน้ามาทำที่มาชนกันคือความกลัวเพราะว่าถ้าสมมติว่ายิ่งกลัวพยายามนอบน้อมต่อสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อย่างเงี้ยนอบน้อมพยายามที่จะแบบขอร้องนะออกไปเถอะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยปราณีเราเลยสุดท้ายแล้วความกล้าคือสิ่งที่ขจัดปัดเป่าออกไปได้และความกล้าของพี่ยักษ์เนี่ยไม่ใช่เขากล้าเพราะเขากล้าบ้าบิ่นนะเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขารู้ว่ามันมีอะไรที่สำคัญมากกว่านั่งแล้วกลัวอยู่ตรงนี
16: ้
15: เขาถึงลุกขึ้นมากล้าเพราะฉะนั้นความกล้ามันคือการที่ยังมีความกลัวอยู่แต่รู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วเราต้องข้ามความกลัวนั้นไปให้ได
16: ้
15: มันก็เลยเป็นความกล้าคิดว่าเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของการชนกันของนามธรรมความกลัวและความกล้าม
16: ีหลายแนวคิดที่จะทำให้พี่อยากกล้าขึ้นมาปกป้องครอบครัวด้วยปกป้องน้องนะฮะก็เป็นผู้ชายที่ลำบึกอยู่คนเดียวในบ้าน
15: ในเมื่อไม่มีใครลุกขึ้นสู้ในเมื่อก็เหมือน Resident Evil อ่ะในเมื่อไม่มีใครจะลุกขึ้นสู้อลิสก็ต้องลุกขึ้นมาสู้อย่างเงี้ย
16: ไม่งั้นเราก็อยู่ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคร
15: ับ ใช่มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กล้าขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังผีทุกเรื่องอ่ะสิ่งที่เขาจะแสดงให้เราเห็นก็คือว่าถ้ากลัวก็อยู่แบบกลัวเราต้องลุกขึ้นมากล้าบางทีเราอาจจะกล้ากลัวแต่สุดท้ายมันจะพาเราให้หลุดจากตรงนั้นน่ะออกไปได
16: ้เหมือนถ้าเทียบในวัยเด็กเราก็อาจจะไม่กล้านอนปิดไฟโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราฮึบนึงนะพอปิดไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหม
15: ใช่
16: คล้ายๆกัน
15: น่าจะคล้ายๆกันแบบนั้น
16: สุดท้ายครับอะไรที่เปรียบเทียบกับผีแล้วดูเหมือนน่ากลัวที่สุดในโลกความเป็นจริงฮะถ้าผีถ้าคนกลัวผีกลัวผีมากที่สุดถ้าเป็นหมอแพทย์จะคืออะไรฮะ
15: ความไม่รู้ครับเพราะความไม่รู้เนี่ยบางครั้งมันเป็น2ชั้นเลยคือเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ด้วยจากนั้นเราจึงเข้าใจว่าเรานั้นรู
16: ้ครับ
15: ซึ่งความที่มั่นใจว่าเรานั้นรู้เนี่ยมันจะพาเราไปสู่อะไรที่แบบอาจจะอันตรายต่อเราได้ดังนั้นสำหรับแพทเนี่ยความไม่รู้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่น่ากลัว เช่นเดียวกันผีมันคือนามธรรมของความไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได
16: ้
15: เพราะเราไม่รู้ว่าในตรงที่มืดๆตรงนั้นน่ะมันมีอะไรเราจึงได้กลัวแต่ทันทีที่เราเปิดไฟเราหายกลัวเช่นเดียวกันพอมาเป็นความเป็นจริงเราไม่รู้สิ่งนั้นเราจึงกลัวเราอาจจะต่อต้านเราอาจจะรู้สึกไม่เอาเลยแต่พอเราได้ศึกษาได้รู้ได้อย่างของแท้แล้วเราถึงยอมรับมันมาได้แต่ทีเนี้ยอะไรที่จะพาให้เราก้าวข้ามความไม่รู้ออกไปสู่การยอมรับเหมือนกับความกลัวเลยก็คือความกล้านั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นมันอาจจะเป็นเหมือนยาแบบเดียวกันเหมือนโดสแบบเดียวกันนี่แหละว่าที่จริงสำหรับแพทย์ความไม่รู้มันก็คือเหมือนผีในโลกของความเป็นจริงไอ้แพทย์ว่าผีมันมีจริงนะสำหรับแพทย์ผีมันมีจริงขึ้นอยู่กับเราจะนิยามสำหรับแพทย์เนี่ยผีคือสิ่งที่เคยมีชีวิตเน
16: า
15: ะ
16: ใช่อดีตสิ่งมีชีวิต
15: แล้วก็ตายไปแล้วเนาะ
16: ครับ
15: แล้วตอนนี้ทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ในโลกนี้ให้เราสัมผัสได้ถูกไห
16: ม
15: น้ำหอมไงดอกไม้เคยมีชีวิต
16: ดอกไม้ตายแล้ว
15: ดอกไม้ตายไปแล้วแต่ทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ในรูปแบบนึงแล้วให้เรายังรู้สึกสัมผัสมันได้ยังมีกลิ่นอยู่ทั้งนั้นจริงๆแล้วดอกไม้ดอกนี้มันตายไปแล้วแต่กลิ่นมันยังลอยเข้าจมูกเราได้เลยขึ้นอยู่กับนิยามว่าตกลงเราจะนิยามว่าผีมันคืออะไร
16: ทั้งหมดก็ที่หมอบอกว่าผีมันอยู่ในหัวเรานี่แหละ
15: ใช่ผีอยู่ในหัวเรานี่แหละ
16: เราคิดกันไปเอง
15: บางทีสมองมันร้ายมันทำให้เราแบบเราไม่อยากจะคิดแต่มันทำให้เราคิดไปแล้ว
16: เราไม่มีทางที่จะอยู่เหนือสมองได้เลยหรอครับ
15: เราอยู่กับสมองเสมอเราไม่ได้อยู่เหนือมันเราไม่ได้อยู่ใต้มันแต่ว่าเราอยู่กับมันเสมอ
16: ทำควบคู่กันไป
15: ใช่ค่ะ
16: ขอบคุณหมอแปดครับวันนี้ครับ
15: ขอบคุณค่ะ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สูง

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สืบนครบาล1จับยาไอซ์ล็อตมหึมากว่า300กิโลกรัมก่อนเข้ากรุงหลังแกะรอยติดตามขยายผลแก๊งลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญนานกว่า5เดือนรวบ4ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายวรชัยนายธนากรนายวสันต์นางสาววาสนาพร้อมของกลางยาไอซ์ประมาณ8ลังน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมรถกระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพและรถเก๋งฮอนด้าสีดำทะเบียนกรุงเทพสืบเนื่องจากการจับกลุ่มย้อนไปเมื่อ16มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามพฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดและนำยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในเซฟเฮาส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจึงเข้าตรวจสอบพบยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายและได้ขยายผลในทันทีจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก2รายยึดยาบ้าเพิ่มได้กว่า 2.4 ล้านเม็ดรวมกว่า4ล้านเม็ดจากการสืบสวนขยายผลชุดยาเสพติดสืบสวนนครบาลพบข้อมูลว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในจึงเฝ้าสะกดรอยและติดตามนานกว่า5เดือนจนกระทั่งทราบว่ามีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านระบบขนส่งเอกชนจากจังหวัดสกลนครและกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจะจัดส่งคนโดยมีรถนำและรถลำเลียงเข้ามารับยาเสพติดในกรุงเทพเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่การวางกำลังตามจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะเข้ามารับพัสดุเพื่อบรรจุยาเสพติดเพื่อให้สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้ครบทุกรายพร้อมของกลางก่อนเข้าชาร์จจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายโดยรถกระบะคันดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดจะมีนายวรรณชัยหรือกลเป็นคนขับและนายธนากรหรือวายนั่งโดยสารส่วนรถนำนั้นจะมีนายวสันต์เป็นคนขับและนางสาววาสนาเป็นคนนั่งโดยสารเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกก.สืบสวนนครบาล1จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดขยายผลและนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.ต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนกระจับพวง
12: อันนี้ได้ไหมวิเชียรมาศ
13: ของขวัญเด็กอ่อนน่ะจะเอาตะเกียงมาทำไมเล่า
14: ทำไมเราถึงต้องมาหาจากในห้องเก็บของนี่ด้วยล่ะถ้ามันมีของเก่าที่ยังใช้ได้อยู่เราจะไปเสียตังค์ซื้อของใหม่ให้เปลืองทำไมกันเล่า
12: แล้วอันนี้ล่ะใช้ได้ไหม
14: อ๋อนั่นน่าจะใช้ได้นะ
12: มันคืออะไรนะสีสว่าน
14: มันคือกระจับพวงจ้ะใช้แขวนไว้เหนือเปลให้เด็กเล็กๆที่นอนอยู่ในเปลดูเล่นไงล่ะ
12: จริงเหรอ
14: คำว่ากระจับเป็นชื่อที่เอามาจากพืชจ้ะคนเห็นว่ามันน่ารักก็เลยคิดประดิษฐ์กระจับพวงเรียนแบบขึ้นมา
12: ต้นกระจับเหรอในสวนหลังบ้านมีไหมสีสว่าน
14: ในสวนไม่มีหรอกจ้ากระจับจะขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆโดยอาศัยก้านและใบเป็นทุ่นพยุงต้นให้ลอยอยู่บนผิวน้ำน่ะ
13: แล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยเหรอ
14: ก็ไม่เหมือนเปี๊ยบหรอกนะกระจับจริงๆน่ะจะมีฝักรูปทรงคล้ายศีรษะควายเพราะปลายฝักทั้งสองข้างงอโค้งอย่างเขาควายฝักเป็นสีดำแต่เนื้อข้างในสีขาวมีรสหวานมันคนนิยมเอากระจับมาต้มให้สุกแล้วแกะเอาเนื้อในกินเล่นด้วยนะ
13: แล้วทำไมเขาถึงเรียกกระจับพวงล่ะ
14: เพราะเวลากระจับโตจนเป็นฝักจะตกฝักเป็นพวงห้อยอยู่ใต้ต้นนะสิจ๊ะโดยมีสายเชื่อมระหว่างต้นกับฝักแต่ละฝัก
12: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
13: ระจับพวงเนี่ยดูไปก็มีสีสันดีนะแต่ใช้ผ้าหลายสีอย่างนี้ตอนทำคงลำบากแย่เลย
14: ไม่ลำบากหรอกจ้าเพราะเขาใช้เศษผ้าทำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหลายๆชิ้นแล้วก็พับทบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเรียนแบบฝักกระจับ
13: นุ่มนิ่มจัง
14: เขาจะยัดนุ่นใส่ไว้ข้างในเล็กน้อยเย็บริมสองข้างติดกันเป็นฝักกระจับแล้วก็เอามาร้อยได้เป็นสายจากนั้นถึงเอาโคนสายกระจับแต่ละสายเย็บติดเข้ากับกระโจมห้อยไว้ให้มีระยะห่างกันพองาม
12: ก็เสร็จออกมาเป็นพวง
14: พอเสร็จแล้วถึงจะใช้เชือกได้ดิบทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องตะขอห้อยพวงกระจับไว้เหนือเปลตรงหลังกระโจม
13: ตกลงเราเอาอันนี้ไปให้หลานกันเถอะ
14: หยุดก่อนจ้าเราต้องเอาไปซักทำความสะอาดซะก่อนนะฝุ่นจับแบบนี้เอาไปให้เขาไม่ได้หรอก
12: ถ้างั้นเราไปหาซื้อกระจับพวงอันใหม่แทนอันนี้ดีไหม
14: ปัจจุบันกระจับพวงไม่มีใครทำแล้วจ้านี่เราโชคดีที่มาเจออันนึงในห้องเก็บของนี้นะฉันเลยเล่าให้ฟังแต่ฟังไว้ก็ดีแล้วเรื่องราวของมันจะได้ยังไม่สูญหายไปยังไงล่ะ

คุณจ๋าจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: ายที่พอไปอ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรุกเจาะตลาดอินโดนีเซียเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ดึงกลุ่มกระเป๋าหนักผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน5ตลาดหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนโดยในการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีวันที่ 3-4 กรกฎาคมการท่องเที่ยวได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว2ฉบับกับประธานบริหารกลุ่มธุรกิจการบินทันสนุสามิสเตอร์อัลเบิร์ตผู้ก่อตั้งทาเวลโลกาและโรงแรมเฟอร์มอนต์กรุงจาการ์ตาโดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามยุทธศาสตร์ยกระดับความเชื่อมโยงทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง2ประเทศอย่างไร้รอยต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการขยายเส้นทางการบินตรงจากจาการ์ตากรุงเทพและบาหลีภูเก็ตรวมถึงการต่อยอดกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทยผ่านแคมเปญ Amazing Thailand Feel All the Feeling ด้วยความร่วมมือกับ Transnusa จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการพร้อมเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางจาการ์ตาสุวรรณภูมิวันที่6สิงหาคม2569นี้เส้นทางบาหลีภูเก็ตในวันที่9กันยายน2569และยังมีบริการเครื่องบินส่วนตัวที่สอดรับกับกลยุทธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนภาพลักษณ์
10: ตกใจหมดเลย
11: แมวกลัวหนูมีที่ไหนเสียภาพพจน์หมด
10: เขาใช้คำว่าภาพลักษณ์จ้าไม่ใช่ภาพพจน
11: ์ภาพลักษณ์กับภาพพจน์ไม่เหมือนกันหรอ
10: เป็นคนละคำกันเลยอย่างเมื่อกี้เราต้องใช้คำว่าภาพลักษณ์เพราะคำนี้หมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี
11: ้เหมือนอยากจีสวาดเป็นภาพลักษณ์ของแมวที่มีความรู้ใช่ไหม
10: หรืออย่างเช่นก้าวแต้มเป็นภาพลักษณ์ของแมวจอมเกเรไงล่ะใช่แล้วภาพลักษณ์หมายถึงภาพหรือลักษณะที่คนอื่นเห็นหรือคิดว่าเขาเป็น
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
12: ปล่อยสารออกมา6 ล้านตันต่อวินาทีบนโลกของเราเนี่ยมีกฎป้องกันรังสีที่ดีนักวิทยาของเราก็อยากที่จะไปวัดอุณหภูมิพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศ
13: ครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
14: สวัสดีครับผมต้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับ
15: สวัสดีครับผมอิงจิรศิษฐ์อัศวกุลครับ
14: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิงเดือนนี้แล้วสิงหาค
15: ม
14: จะมีอีเวนต์ใหญ่นั่นก็คือภารกิจนะฮะช้างเอ๋อ7นะครับเตรียมเดินทางสู่ดวงจันทร์พร้อมกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฮะ Scientific Instrument ฝีมือคนไทยออกแบบโดยคนไทยพัฒนาโดยคนไทยแล้วก็โจทย์ด้านวิทยาศาสตร์นะฮะก็มาจากของคนไทยแม้ว่าprincipal investigator จะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าผมก็นับว่าเขาเป็นคนไทยแล้วนะครับดร.เดวิดรูฟฟอลโลนะครับไม่มีใครเป็นคนไทยเท่าดร.เดวิดอีกแล้วนะครับก็ช้างเอิร์ธ7นะครับจะพาแมชนะฮะอุปกรณ์โฮโรสโคปนะซึ่งเดี๋ยวคุณอิงจะมาเล่าว่ามันคืออะไรเดินทางไปยังดวงจันทร์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยของเราจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์โคจรรอบดวงจันทร
15: ์
14: รอบโลกเรามีแล้วเนาะนะครับซับออร์บิทัลวงโคจรต่ำมีแล้วนะครับสถานีอวกาศนานาชาติมีแล้วรอบนี้ไปดวงจันทร์บ้างตอนนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าทำไมต้องมีแมชด้วยแล้วที่บอกว่าขึ้นไปตรวจวัดอนุภาคมันมีอนุภาคอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์แมชเนี่ยข้อมูลที่ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ยังไงตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับคุณหญิง
15: ครับเรามาพูดถึงแมชกันดีกว่าคุณเติร์นว่าแมชเนี่ยมันคืออุปกรณ์อะไรหน้าตายังไงแล้วเป็นยังไงจริงๆวันนี้หน้าโตของเราเนี่ยมีน้องมัสคอตแมชนะครับของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับเป็นน้องตัวสี่เหลี่ยมหน้าตาคล้ายกับเครื่องเกมบอยได้ไหม
14: เออใช่
15: เหมือนเกมบอยใช่ไหมเหมือนเกมบอยเออซึ่งโอเคตัวน้องเนี่ยเป็นตัวน้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับที่ทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจจับอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศครับ
14: ครับ
15: ก็ข้างในโดยการทำงานของมันอ่ะจะคล้ายกับอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกเช่นการตรวจวัดอนุภาคพลังงานสูงพวกนี้เช่นแบบอนุภาครังสีจาก นิวเคลียร์กัมมันตรังสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวแมชเนี่ยก็ถูกแบบมาทำงานอย่างนั้น
14: ก็เหมือนกับที่เราใช้ในพวกเครื่องเร่งอนุภาคในเซิร์นใน
15: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวฟิสิกส์ของมันอะทำงานเหมือนกันเลยกับพวกเครื่องแอตลาส CMS พวกเนี้ยก
14: ็
15: คือหลักการทำงานเดียวกันกับตัวแมชเลยครับ
14: เป็นแล้วทำไมมันต้องไปอยู่ในอวกาศด้วยฮะคืออยู่บนโลกเราพอเข้าใจนะว่าอย่างเซิร์นอย่างเงี้ยเราเอาอนุภาคมาชนกันตู้มแล้วก็ดูว่าซับพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคย่อยที่มันกระเด็นออกมาจากการชนเนี่ยมันคืออนุภาคอะไรบ้างเพื่อเราก็จะได้ศึกษากฎทางฟิสิกส์ต่างๆแต่การเอาเครื่องจับอนุภาคไปไว้ในอวกาศเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไร
15: ว
14: ันนี
15: ้เราพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าคุณเติร์นว่าจริงๆแล้วบนโลกของเราเนี่ยมีเกราะป้องกันรังสีที่ดีมากๆเพอร์เฟกต์มากๆและผมจะพูดประโยคนี้เสมอเวลาเราพูดถึงเรื่องอัตราพลังงานสูงจากอวกาศนั่นก็คืออะไรรังสีจากอวกาศไม่เคยเดินทางมาถึงโลกเลยแม้แต่อนุภาคเดียวไม่เคยเลยผมกล้าอะไรดีอะกล้าฟันธงกล้าพนันได้เลยว่าไม่เคยมีแม้แต่อนุภาคเดียวเดินทางมาถึงพื้นโลกเลยแต่เป็นอนุภาคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่า secondary radiation ครับ
14: ครับ
15: primary radiation ก็คืออนุภาคพลังงานสูงที่มาจากแหล่งกำเนิดเลยอย่างเช่นมาจากดวงอาทิตย
14: ์
15: มาจากซุปเปอร์โนวามาจากดาวพฤหัสบดีพวกเนี้ยเราเรียกว่า primary radiation แต่ secondary radiation คืออะไรมันคืออนุภาคที่เกิดการชนแล้วแล้วมันแตกเป็นอนุภาคเล็กๆเช่นเกิดมิวออนขึ้นมาเกิดโปรตอนขึ้นมาเกิดนิวตรอนขึ้นมาเกิดนิวตริโนขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่า secondary radiation
14: คร
15: ับซึ่งด้วยโลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กและมีชั้นบรรยากาศที่หนามาก
14: ๆ
15: ผมพูดง่ายๆเลยแล้วกันว่าชั้นบรรยากาศโลกมันหนาขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่อนุภาคมันจะไม่ชนกับอะไรเลยถูกไหมครับ
14: อย่างน้อยไม่ต้องมีไปชนกับโมเลกุลของอะไรสักอย่าง
15: สักอย่างหนึ่งก่อนที่จะมาถึงพื้นโลกแน่นอนเราเป็นนักฟิสิกส
14: ์
15: เราอยากจะวัดอนุภาคที่เป็นมาจากแหล่งกำเนิดแหละเพราะบนโลกเราก็จะวัดได้แค่ที่มันเป็น secondary radiation และเราต้องมานั่งคำนวณย้อนกลับว่าเอ๊ะถ้าเราเจอนิวตริโนแบบนี้เราเจอโปรตอนแบบนี้เราเจอนิวตรอนแบบนี้พลังงานเท่านี้ค่าย้อนกลับไปอ่ะพลังงานมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
14: แปลว่าไอ้ในภาพยนตร์เรื่อง2012ที่บอกว่าอนุภาคจากดวงอาทิตย์มาถึงแล้วก็มาทำให้ใจกลางโลกมันเดือดได้นั้นแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย
15: ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าชั้นบรรยากาศเราหนาขนาดนี้เนี่ยแล้วเราอยู่กันมากี่ล้านปีแล้วอย่างน้อย 4,600 ล้านปีใช่ไหมชั้นบรรยากาศเราหนาขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางเลยที่มันจะไปถึงแกนโลกเราได
14: ้
15: นะครับดังนั้นนักฟิสิกส์กลับมาที่นักฟิสิกส์ของเราแล้วกันนักฟิสิกส์ของเราก็อยากที่จะไปวัดอนุภาคพวกนี้จริงๆที่นอกอวกาศเพื่อที่จะไปหา primary radiation เราก็เลยมีความคิดกันมาตั้งแต่นานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบไพโอเนียอะไรอย่างเงี้ยที่เราพยายามที่จะไปศึกษา Space Vector ที่ตัว Deep Space เราจะเห็นอย่างเช่นไพโอเนีย5 6 7 8 9พวกเนี้ยที่เขาจะส่งภารกิจออกไปที่อย่างเช่น L1 อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปเก็บตัวรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์จากคอสมิกเรย์จากนู่นนี่นั่นต่างๆแบบน
14: ี้นิยามคำว่า Deep Space หรือว่าอวกาศห้วงลึกก่อนมันคือจุดที่มันอยู่ในอวกาศลึกและมันมีปริมาณรังสีที่มากกว่าบน low earth orbit หรือว่าแม้กระทั่ง medium earth orbit ที่มันอยู่ยังคงอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กของโลก
15: ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคำว่า deep space ของเราเนี่ยมันคืออะไรดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษา space vector เนี่ยเราจะพยายามไม่ให้อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วคำถามคือชั้นบรรยากาศของโลกขนาดเท่าไหร
14: ่
15: งานวิจัยล่าสุดโดยโซโหครับยานโซโหของ NASA เนี่ยบอกว่าชั้นบรรยากาศของเรามันขยายตัวไปไกลกว่าวงโคจรของดวงจันทร์ซะอีกหรือประมาณเกือบ1ล้านกิโลเมตร
14: ครับ
15: ไกลมากๆ
14: ไกลมากๆ
15: แปลว่าถ้าเกิดเรายังอยู่ในระยะห่างจากโลก1ล้านกิโลเมตรเนี่ยเราอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกอยู
14: ่
15: แปลว่าเราก็อาจจะยังศึกษาตัว Deep Space ได้ไม่ดีขนาดนั้น
14: ครับ
15: ดังนั้นในทางที่ดีคำว่า Deep Space ที่แท้จริงเลยอ่ะนะแปลว่าเราต้องออกห่างกว่านั้นคือ
14: ค
15: มากกว่า1ล้านกิโลเมตร
14: ซึ่งแต่ว่าจริงๆดวงจันทร์เนี่ยมันก็ถามว่าดีฟสเปซไหมก็ดีฟแหละแต่อาจจะไม่ได้ดีฟมากเหมือนแบบโอ้โหคุณไปอยู่ระหว่างวงโคจรระหว่างโลกกับดาว
15: อังคารอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าชั้นบรรยากาศของโลกที่ดวงจันทร์
14: อ
15: ่ะมันก็แทบจะเรียกว่าดีฟสเปซแล้วเพราะว่าเรามีอะตอมของออกซิเจนที่น้อยมากๆเรามีอะตอมของสิ่งต่างๆบนโลกน้อยมากๆแล้วแบบอัตราแบบ1อะตอมต่อ ปริมาตร1ตารางกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เราสามารถเรียกว่าที่วงโคจรดวงจันทร์มันคือดิสเปซได้แล้วแบบนี้ครับ
14: ซึ่งดวงจันทร์ก็อยู่ห่างออกจากเราไปประมาณ 400,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
15: ใช่ครับทีนี้กลับมาที่แมชกันดีกว่าหลังจากที่เราเกริ่นไปแล้วว่าเออจริงๆเราอยากไปศึกษาตัว primary radiation เนาะแมชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราอยากทำการศึกษาเรื่อง space vector ที่ primary radiation ที่ผมพูดไป
14: ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้การศึกษา space vector บนโลกหรือแม้กระทั่ง cosmic ray บนโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวสถานีที่ดอยอินทนนท
15: ์
14: ที่ใช้ในการตรวจวัดหรือแม้กระทั่งความพยายามไปจอยไป collaboration กับเครื่องตรวจวัดต่างๆที่จีนบ้างนะฮะลาโซ่นะฮะก็ถือว่าเป็นงานชิ้นเดียวกันและกันเพียงแต่ว่าความใฝ่ฝันของนักฟิสิกส์อ่ะคือการไปตรวจวัดมันในอวกาศ
15: ถูกต้องนักฟิสิกส์ทุกคนอยากตรวจวัดที่อวกาศแต่เราจะได้เห็นอีกหลายๆอย่างมากเลยอย่างเช่นเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของสเปซเวเทอร์บ้างหรือเป็นสิ่งที่ควบคุมสเปซเวเทอร์บ้างเราจะมีแหล่งกำเนิดอยู่3แหล่งใหญ่ๆในระบบสุริยะของเรานะครับแหล่งแรกคือ
14: ดวงอาทิตย์แน่นอน
15: ดวงอาทิตย์แน่นอนเพราะดวงอาทิตย์เราใหญ่สุดดวงอาทิตย์ปล่อยสารออกมาอยู่ที่6 ล้านตัน
14: 6ล้านตัน
15: ต่อวินาที
14: ต่อวินาที
15: ใช่เยอะมาก
14: 6ล้านตันนี่ไม่ใช่ว่ามีรถบรรทุกวิ่งออกมาด้วยนะแต่มันคือแบบอนุภาคทั้งนั้นเลย
15: ทั้งนั้นอนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนหรือไอออนต่าง
14: ๆ
15: และมันเป็นแค่นั้น
14: ครับ
15: คุณนึกภาพว่าปริมาณของมันน่ะเยอะขนาดไหน6ล้านตันแปลว่ามันเรามีอนุภาคที่เยอะมากๆและมันสามารถมากกว่านั้นได้เมื่อเกิดอะไรขึ้นครับ
14: โซลาร์แม็กซิมัม
15: โซลาร์แม็กซิมัมและมันปลดปล่อย
14: โคโรนาแมสอีเจคชัน
15: โคโรนา
14: ก็คือการปลดปล่อยมวลอย่างมหาศาลเหมือนกับถ้าใครเคยดูในคลิปวิดีโอเน
15: า
14: ะมันก็จะเป็นแบบระเบิดตู้ออกมาแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มเลย
15: ถูกต้อง
14: แล้วโลกก็อาจจะไฟดับ
15: ก็เวลามันออกมาไม่ได้มีแค่อนุภาคมันมีสนามแม่เหล็กออกมาด้วยปริมาณสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นขนาดนั้นอ่ะมันจะทำใหสามเณรของโลกอ่ะมันได้รับการรบกวนเนาะแล้วมันทำให้เกิดฝักเปลี่ยนแปลงไปพอฝักเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นไฟดับเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ครับแต่สำหรับอนุภาคเอาแค่อนุภาคก่อนละกันสำหรับตัว coronal mass ejection เนี่ยเราเชื่อว่าจากการคำนวณของเราอ่ะอย่างน้อยๆคือ1,000 ล้านตันต่อหนึ่งอีเวนต
14: ์โ
15: อ้เยอะมาก
14: เยอะมาก
15: แต่ว่าเรามีอนุภาคปริมาณมหาศาลกระแทกเราเมื่อเกิดโคโรนาไอซิเจคชันหรือพายุสุริยะ
14: คืออวกาศที่เราชอบพูดกันว่าอวกาศมันว่างเปล่าจริงๆมันไม่ได้ว่างเปล่านะฮะ แล้วมันไม่ทางว่างเปล่าด้วยเพราะว่าอย่างดวงอาทิตย์ที่คุณอิงบอกว่าเท่าไหร่นะกี่ตันต่อ
15: 6 ล้านตัน
14: ต่อวินาทีมันแรงพอที่จะทำให้จริงๆระบบสุริยะเราเนี่ยมันอยู่ในก้อนของบับเบิ้ลอันเนี้ยของลมที่มันพ่นออกมาไอ้6ล้านตันต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเฮลิโอสเฟียร
15: ์
14: อ่าฮะซึ่งและมันก็ทำให้เกิดแบบเหมือนกับเป็นบาเรียร์ป้องกันเราจากอนุภาคที่มาจากระบบสุริยะอื่นอีก
15: ใช่ถูกต้องซึ่งพอคุณต้นพูดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าเราจะต้องมีอนุภาคที่มาจากข้างนอก
14: ระบบสุริยะอื่น
15: ข้างนอกระบบสุริยะของเราด้วยโอเคถูกต้องซึ่งแน่นอนว่าเฮลิโอสเฟียร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องเราจากตัวอนุภาคที่พลังงานไม่เยอะมากครับ จากข้างนอกได้เยอะแต่ทีเนี้ยไอ้พวกที่พลังงานสูงมากๆจากอีเวนต์อะไรซูเปอร์โนวาเนี่ยพลังงานของมันเท่าไหร่เป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต
14: ์
15: มันสูงมากเลยมันสามารถที่จะแค่แรงจากเฮลิโอสเฟียร์อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะกั้นได้อยู่แล้วดังนั้นมันสามารถทะลุเข้ามาได
14: ้
15: ไอ้พวกนี้นี่แหละคือพวกที่เรียกว่าพลังงานสูงมากๆมันพลังงานสูงมากกว่าดวงอาทิตย์แน่นอนดวงอาทิตย์อาจจะประมาณเมกะอิเล็กตรอนโวลต
14: ์ถ้าเทียบกันต่ออนุภาคเน
15: า
14: ะเพราะดวงอาทิตย์เรามันก็ถ้าต่อให้เราบอกว่ามัน powerful มันทรงพลังไงมันก็แค่ดาวฤกษ์ดวงนึงมันเทียบไม่ได้อะไรกับการที่หลุมดำมันมาชนกันตู้ม
15: ใช่หรือแบบดาวนิวตรอนชนกันนู่นนี่นั่นชนกันอย่างเงี้ยมันรุนแรงแน่นอนใช่ไหมครับซูเปอร์โนวาก็เป็นอีเวนท์ที่รุนแรงที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นพลังงานที่มันปล่อยออกมาอนุภาคที่ปล่อยออกมาก็เยอะแน่นอน
14: ต่ออนุภาคก็จะเยอะ
15: ก็อาจจะเป็นหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เทราอิเล็กตรอนโวลต์
14: เราเรียกสิ่งนี้ว่าคอสมิกเรย์
15: ใช่คอสมิกเรย
14: ์หรือว่ารังสีคอสมิก
15: ถูกต้องทีนี้ถามคุณต้นเล่นๆดีกว่าว่า แล้วอะไรน่ากลัวกันระหว่างที่เราบอกว่าอนุภาคจากคอสมิกเรย์พลังงานตั้งหลักกิกะอิเล็กตรอนโวลต์เลยกับพวกที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าคอสโคโรนอลแมกนิเจคชั่น
14: ผมว่าจากดวงอาทิตย์น่าจะน่ากลัวกว่า
15: อ้าวทำไมล่ะ
14: เพราะว่ามันพอพลังงานมันไม่ได้ต่ออนุภาคมันไม่ได้เยอะมากแต่มันมาในจำนวนหลายๆอนุภาคอ่ะก็น่าจะทำให้เราน่ากังวลกว่าหรือเปล่าแล้วมันมาเรื่อย
15: ๆ
14: ตลอดเวลา
15: ถูกต้องครับจริงๆสิ่งที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวอนุภาคที่เป็นคอสมิกเรย์เท่าไหร่หรอกคอสมิกเรย์มันก็มาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการที่เราวางแลกกัมมันตรังสีเอาไว
14: ้
15: แล้วเราก็เหมือนโดนอุ้ยนิดๆหน่อยๆทุกวันมันก็อาจจะมีพลังงานสูงบ้างแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่กับสึนามิเรากลัวสึนามิถูกไหม
14: ใช่
15: ทำไมคือมันก็เหมือนน้ำอ่ะเหมือนน้ำหยดลงทุกวันแปะเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสึนามิน้ำเยอะขนาดนั้น
14: ต
15: ู้ม
14: ครับ
15: อันนี้แหละน่ากลัวโคโรนาไมกิเจชันที่น่ากลัวเพราะว่ามาเป็นสึนามิ
14: ครับ
15: แบบนี้ครับและอย่างสุดท้ายที่เป็นแหล่งกำเนิดในหลบสุริยะของเราและเป็นแหล่งที่สร้างอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลเลยแหล่งนั้นชื่อว่าดาวพฤหัสบดีครับ
14: แม้ว่าจะเป็นดาวเคราะห์เนาะแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเราเพิ่มมวลมันไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ
15: ดาวแคระน้ำตาล
14: ก็เป็นน้องๆดวงอาทิตย์ของเราได้แล้วดังนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวัตถุที่ทรงพลังมากๆมีอำนาจมากๆสมกับที่ชื่อว่าดาวพฤหัสบดีหรือว่าจูปิเตอร์หรือว่าซุสนะฮะ
15: ใช่ครับแล้วมันมาจากไหนล่ะแหล่งพวกนี้มาจากไหนแหล่งพวกนี้มาจากดวงจันทร์ไอโ
14: อ
15: ดวงจันทร์ไอโอเนี่ยมันปล่อยสารออกมาเยอะจากภูเขาไฟใช่ไหมครับแล้วพวกนั้น
14: อ
15: ่ะถูกเร่งความเร็วด้วยสารให้ของดาวพฤหัสบดีพอเกิดโครโนมาแอคทิเวชันปุ๊บแล้วมันไปโดนกับตัวสารแม่เหล็กพอดีเกิดอะไรขึ้นสารแม่เหล็กก็จะเกิดแมกเนติกรีคอนเนคชันมันก็จะปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาปุ๊บด้วยความเร็วแสง
14: เป็นเครื่องเร่งอนุภาคโดยธรรมชาติ
15: ถูกต้อง
14: เวลาเราจะเร่งอนุภาคบนโลกเราต้องเอาแม่เหล็กเนาะมาเรียงๆๆๆกันเหมือนเซิร์นแต่ว่าดาวพฤหัสบดี
15: ไม่ต้องเลย
14: แม่เหล็กไม่ต้องเลยแม่เหล็กมันมาจากสนามแม่เหล็กของมันอยู่แล
15: ้
14: วก็เป็นเส้นทางบูสต์อนุภาคพวกเนี้ยปูม
15: ปูมออกมา
14: ครับ
15: พอเกิดเหตุการณ์พวกนี้ปุ๊บเราจะไอ้ครับพวกนี้ก็จะหลุดออกมา
14: ครับ
15: ยังทั่วทั้งโลกสุริยะแปลว่าแม้แต่ในโลกของเราก็สามารถตรวจจับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีได
14: ้ครับ
15: แบบนี้ครับ
14: โอ้อันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าถ้าเราอธิบายกันนี้แหล่งกำเนิดเนี่ยมาจาก3แหล่งหลักๆก็คือระบบสุริยะของเราก็จะมีดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ถ้าจากนอกระบบสุริยะของเราอาจจะมาจากกาแล็กซีอันไกลโพลอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เราจะเรียกว่าคอสมิกเรย์หรือรังสีคอสมิก
15: อ่ะถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้แล้วแมชของเราที่เป็นน้องสี่เหลี่ยมเนี่ยทำงานยังไง
14: เขาวัดอะไรสารอันนี้เขาวัดอะไร
15: ถูกต้องเขาวัดอะไรเขาทำงานยังไงโดยแมชเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นผมจะพูดว่าเป็นเทียร์เดียวกับเครื่องวัดอนุภาคพลังงานสูงในยานอวกาศต่าง
14: ๆ
15: เช่นโซโหแบบนี้เลยเพราะว่าการทำงานของเขาอ่ะมันใช้ทั้งซิลิคอนดีเทคเตอร์แล้วก็ซินเทอเรเตอร
14: ์
15: ดีเทคเตอร์ครับทั้งสองอันเลยโดยเรามาพูดถึงอย่างแรกก่อนละกันก็คือซิลิคอนดีเทคเตอร์ครับก็คือเราใช้เซ็นเซอร์คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายภาพของเรานี่แหละในการวัดอนุภาคพลังงานสูงก็คือเมื่อเขาวิ่งเข้ามาชนแล้วอ่ะเขาถ่ายเทพลังงานได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะวัดพลังงานของเขาได้แล้วก็ดูว่าเส้นทางการถ่ายเทของเขาอ่ะประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถคาดเดาได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันชนตำแหน่งที่นี้แล้วมันกระเด็นอีกสักพักหนึ่งไปเฉียงๆประมาณนี้มันน่าจะเป็นโปรตอนแน่เลย
14: ครับ
15: แบบนี้ได
14: ้แล้วว่ามันมีโปรไฟล์ของมันอยู
15: ่ถูกต้องเรามีโปรไฟล์ของเราอยู
14: ่ครับ
15: อ่ะฮะแล้วส่วนที่เรียกว่าซินเทอเรเตอร์ซินเทอเรเตอร์เนี่ยการทำงานของมันก็คือมันเป็นผลึกคริสตัล
14: ครับ
15: คริสตัลพวกเนี้ยเป็นคริสตัลที่เมื่ออนุภาคพลังงานสูงชนมันจะปล่อยแสงวับบุบออกมา
14: แล้วเราก็จะไปวัดโฟตอนที่มันปล่อยมาอีกทีหนึ่ง
15: ถูกต้องว่าโฟตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยพลังงานเท่าไหร
14: ่ครับ
15: ฮะซึ่งจากโปรไฟล์ของนาฬิกาที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาว่ามันน่าจะสามารถวัดอนุภาคหลักๆได้3ตัวก็คืออัลฟาพาร์ติเคิลอิเล็กตรอนแล้วโปรตอนฮะโดยพลังงานอยู่ที่ตั้งแต่4เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ถึง400เมกะอิเล็กตรอนโวลต
14: ์ถือว่าเลนส์ค่อนข้างกว้าง
15: ฮะ ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก
14: ็มีความอเนกประสงค์เนาะ
15: แล้วก็ตัวอุปกรณ์เนี้ยก็มีการวางโลจิกเกตเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าชนที่องศาเท่านี้มันก็น่าจะเป็นอนุภาคอะไรแบบพวกนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาโปรไฟล์ทั้งหมดอะมาคำนวณย้อนกลับได้ว่าเอ๊ะมันจะมาจากแหล่งไหนเช่นมาจากดวงอาทิตย์มาจากดาวพฤหัสบดีหรือมาจากคอสมิกเรย
14: ์
15: หรือแม้แต่ว่าเป็นรังสีที่สะท้อนมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ได
14: ้ซึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าตรวจวัดเนี่ยเราพูดถึงแหล่งกำเนิดว่าโอเคจากแหล่งกำเนิดมาแต่ที่คุณนิ้งบอกคล้ายๆกับบนโลกเราอนุภาคที่วิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีเหมือนกัน
15: ถูกต้อง
14: ซึ่งเกิดจากการที่อนุภาคที่มาจากอวกาศมันไปพุ่งชนแล้วมันเกิดการกระเจิงและสะท้อนกลับเข้ามา
15: ต้องพูดว่าเป็น secondary radiation
14: เป็น secondary
15: เพราะว่ามันชนแล้วมันทำให้อะตอมตัวหน้าแตกพอมันแตกแล้วมันเลยปล่อยอนุภาคต่างๆออกมา
14: ก็เหมือนเวลาที่เราคุยกันตอนแบบดวงจันทร์ตอนน้ำบนดวงจันทร์เลยเนาะว่าแบบดวงจันทร์จริงมันพอมันไม่มีชั้นบรรยากาศมันไม่มีสนามแม่เหล็กของตัวมันเองมันเหมือนโดนบอมบาร์ดหรือว่าโดนแบบพุ่งชนโดยอนุภาคต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราใช้ตรรกะแบบนี้เนี่ยอนุภาคที่มันวิ่งขึ้นมาจากผิวดวงจันทร์เนี่ยมันก็ต้องเยอะมากเยอะกว่าบนโลกแน่นอน
15: เยอะกว่าแน่นอน
14: เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
15: อัลเบโด
14: อัลเบโด
15: เป็นความสว่างจากพื้นผิว
14: แต่ไม่ได้สว่างจาก
15: ไม่ได้สว่างจากแสงแต่สว่างจากเรดิเอชันแบบนี
14: ้
15: ครับก็ตัวแมชเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ไปติดอยู่บนยานฉางเอ
14: ๋อ
15: ที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ดังนั้นและเราก็รู้ว่าโอเคมันจะต้องมีอนุภาคที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์แน่น
14: อ
15: นดังนั้นการที่เราจะให้แมชของเราหันหน้าไปที่อวกาศอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ควรที่จะหันหน้ากลับมาดูด้วยว่าที่ดวงจันทร์เป็นยังไงดังนั้นด้วยหน้าตาของน้องเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยมีทั้งหน้าและหลังเลยที่มันเป็นหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้คือหน้าต่างของประตูไว้สำหรับให้อนุภาคเข้าไปที่ตัวดีเทคเตอร์เนาะมีทั้งด้านหน้าของน้องแล้วก็ด้านหลังของน้องก็จะสามารถนี่ได้ด้านหลังของน้องก็คือหน้าที่ไว้คือ
14: เหมือนกัน
15: อ
14: ะ
15: มาจากดวงจันทร์ส่วนด้านหน้าก็คือมาจากอวกาศลึก
14: แต่ข้างในเนี่ยโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราผ่ามาดูเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูในรูปมันจะสมมาตรกันเลยด้านหน้ามียังไงด้านหลังก็มีอย่างนั้นนะฮะด้านหนึ่งใช้ส่องขึ้นไปบนอวกาศมองท้องฟ้าด้านหนึ่งก็ส่องมาที่ดวงจันทร์ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะฮะโดยที่เราไม่ต้องหันยานไปมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าข้อจำกัดในการเอาอุปกรณ์เนี้ยไปใช้ในพวกภารกิจต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างและการทำมิชชั่นโปรไฟล์ดีไซน์เนี่ยมันยากยังไงบ้าง
15: แมชเนี่ยเราอยากจะวัดอะไรบ้างเราคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่แน่ๆเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังค้อนกระจกของโซลาร์แ
14: ม
15: กซิมัมละซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวโซลาร์แมกซิมัมรอบนี้และตัวแมชเนี่ยคือการที่เราจะวัดอนุภาคจาก4แหล่งที่ผมพูดไปคือดวงอาทิตย์คอสมิกเรย์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ที่สะท้อนมาจากพื้นผิวดวงจันทร์นะครับและเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะถ้าช่วงที่เป็นเราก็พอจะรู้ครับว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่โซลาร์แมกซิมัมอนุภาคที่มาจากนอกระบบสุริยะของเรามันจะน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงอาทิตย์มันเริ่มมีกิจกรรมที่น้อยลงเน
14: ี่
15: ยตัวอนุภาคพลังงานสูงจากนอกระบบสุริยะเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นแบบนี้เราสามารถตรวจเราอยากดูแพทเทิร์นว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของโซลาร์แอคทิวิตี้กับอนุภาคจากดาวพฤหัสบดีมันสัมพันธ์กันอย่างไ
14: ร
15: และมันทำให้เกิดการขยายตัวของชั้นบรรยากาศโลกไหม อะไรอย่างนี้คือเราสามารถศึกษาได้อีกหลายอย่างมากๆจากแค่การศึกษาสเปรย์เวเทอร์อย่างเดียวและผมก็พูดอย่างนี้แล้วกันว่าสเปรย์เวเทอร์ตอนนี้เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันแหละว่าอย่างแรกเราอยากพาคนไปดวงจันทร
14: ์
15: การพาคนไปดวงจันทร์พาไปดาวอังคารเนี่ยอนุภาคต่างๆที่มันมาจากข้างนอกนั่นน่ะมันเยอะมากเลยการที่เราทำการศึกษาเรื่องเรดิเอชันพวกนี้เราทำให้เราสามารถออกแบบยานอวกาศออกแบบโปรไฟล์ภารกิจนู่นนี่นั่นได้ว่าจะทำยังไงให้คนปลอดภัยเมื่อคนไปอยู่ที่บนนั้นเพราะเราไม่ได้อยากอยู่แค่วัน2วันเราอยากอยู่เป็นหลักเดือนเราอยากตั้งลูกลาบนนั้น
14: ใช่
15: มั้ยครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องคอมพิวเตอร์เราอยากจะตั้ง data center บนอวกาศเราอยากจะตั้ง data center บนดวงจันทร์เลยตั้ง data center ทุกที่เลยประเด็นคือเราก็รู้กันว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า single
14: event
15: upsetซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อนุภาคมันวิ่งชนทรานซิสเตอร์ของเราเนาะเราทำให้เกิดการบิดฟลิปขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันเกิดเยอะๆเกิดอะไรขึ้น คอมพิวเตอร์ก็พัง
14: คอมพิวเตอร์พัง
15: ข้อ
14: มูลก็หาย
15: ข้อมูลก็หายคอมพิวเตอร์พังทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมด
14: คอร์รัป
15: ถูกต้องซึ่งการที่เรารู้ว่าถ้าช่วงนี้เป็นยังไง
14: ดังนั้นเราไม่ควรเอาชื่อใส่ SD card แล้วส่งไปอวกาศกันนะคะเด็กๆเพิ่งคุยเรื่องนี้กันในแก๊งสเปซแบบว่า NASA ชอบอะไรนะให้คนเอาชื่อใส่ SD card แล้วก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศจริงไม่ควรนะฮะถ้าเป็น data จริงๆเนี่ย
15: เขาใส่ SSD กันที่เป็นแบบ SLC ครับ
14: ครับที่มัน correct ตัวเองได
15: ้ถูกต้องโอเคกลับมาก็คือว่าเราก็อยากรู้แหละว่าเราส่ง
14: โปรไฟล์มันเป็นยังไง
15: คอมพิวเตอร์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโซลาร์แม็กซิมัมโปรไฟล์ของรังสีเป็นยังไงแล้วถ้าปริมาณเท่านี้คอมพิวเตอร์เรารับได้ไหมมันจะเสียในกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้โปรไฟล์พวกนั้นครับซึ่งมันจะช่วยทำให้เราสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้อ่ามันเกิดหลบเศรษฐกิจพวกนี้ที่มันสามารถรันของมันได้จริงได้ไม่ใช่ว่าส่งขึ้นไปแล้วก็พังเลยมันก็ไม่คุ้มนะ
14: ใช่
15: ไหมครับ
14: ครับ
15: โดยรวมมันคือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมาก
14: ๆครับ
15: แม้กระทั่งงานบนโลกก็ตาม
14: งานบนโลกนี่เราได้เอาไปใช้อะไรได้บ้างฮะ
15: อย่างน้อยๆก็คือเป็นดีเทคเตอร์สำหรับเครื่องไซโครตอนเป็นดีเทคเตอร์สำหรับ
14: อุปกรณ์ทางการแพทย์
15: ทางการแพทย์เช่นCT scan
14: ครับ
15: CT scan ที่ใช้รังสีฉายเข้าไปแบบนี้ครับ
14: ใครที่สนใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้ไปฟังตอนที่ผมกับคุณอินคุยกันเรื่องดีเทคเตอร
15: ์
14: นะว่าที่มาของดีเทคเตอร์ประวัติศาสตร์ของการที่เราสร้างดีเทคเตอร์หรือว่าตัวตรวจจับอนุภาคขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะการแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงกล้องเราจริงก็คือ
15: พาร์ติเคิล
14: ดีเทคเตอร์รูปแบบหนึ่งเนาะนะที่ทุกคนสามารถดูพวกเราได้ก็เพราะว่าทุกคนดูผ่านเครื่องวัดอนุภาคนี่แหละเครื่องจับอนุภาคนี่แหละ
15: แค่มันชื่อว่าโฟตอน
14: ถูกต้องนี่เราก็จะไปวัดอย่างอื่นบ้าง
15: ครับ
14: ครับก็น่าจะพอปูพื้นฐานให้เข้าใจได้ว่าแล้วไปวัดทำไมอนุภาคในอวกาศนะครับมันสำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาคุยเรื่องโปรไฟล์ของภารกิจกันว่าตั้งแต่ตอนปล่อยนะฮะหรือช่างเอิร์ธ7เนี่ยนะฮะมันจะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นบ้างแล้ววงโคจรที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันส่งผลต่องานด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้แค่เอาไปตั้งอยู่ในอวกาศหรือตั้งอยู่บนดวงจันทร์เนาะแต่ดวงจันทร์มันก็โคจรรอบโลกด้วยการที่มันอยู่จุดต่างๆเอ๊ะมันจะบอกอะไรเราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับภารกิจนี้จะนำไปสู่นะครับการความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในโครงการ ILS ได้ยังไงก็มาติดตามฟังกันในตอนถัดไปนะครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางที่คนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับช่อง Thai PBS หมายเลข3นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุนทรครับ
15: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
14: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ

ลาเอ้ยคันแม่นเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

ีคุณค่าอย่าสิด่าสิปล่อยกะเทยกะเทยตะเฮาะตะฮาคุณโปรดใส่กันรักษากะเทยไว้เป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินตราบจน

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่บ้านสวมรอยเป็นกรรมการบริษัทออกใบกำกับภาษีปลอมทำให้รัฐเสียหาย129ล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ4ร่วมกับร่วมการจับกุมนางบวรลักษณ์อายุ57ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายสถานที่จับกุมบริเวณป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่6ถนนพหลโยธินตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพฤติการเนื่องจากกรมสรรพากรได้ร้องทุกข์และให้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับบริษัทแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคลและนางบวรลักษณ์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงรายชื่อผูกพันบริษัทในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายกล่าวคือบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิดขายปลีกและขายส่งวัสดุก่อสร้างโดยเจ้าพนักงานสรรพากรได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอื่นหลายๆรายและนำไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆเพื่อนำไปใช้เครดิตภาษีโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการกันจริงส่งผลให้ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศได้รับความเสียหายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0818-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กลิ่นผลไม้สดๆเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนู
1: ใช่แล้วล่ะจ้ะกินผลไม้สดๆทุกวันดีต่อสุขภาพด้วย
0: ขวัญ นะคะชอบทานผลไม้มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแอปเปิ้ลเนี่ยชอบเป็นพิเศษเลยค่ะอี
1: เป็นอะไรจ้าน้องขวัญ
0: โอ้โหดูนี่สิคะผลไม้เน่าค่ะพี่หนูดูภายนอกนะคะก็สดแล้วก็สะอาดมากแต่ว่าข้างในนี่สิคะดีแต่เปลือกจริงๆเลยค่ะ
1: เสียดายจังซื้อมาแพงด้วยวันหลังสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนร้านซื้อแล้วล่ะ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: พูดถึงสำนวนดีแต่เปลือกที่น้องขวัญเอามาใช้เปรียบเทียบกับผลไม้จริงๆแล้วยังใช้เปรียบกับคนได้ด้วยนะจ๊ะน้องขวัญรู้ไหม
0: อ๋อขวัญก็พอจะทราบเหมือนกันนะคะสำนวนนี้เนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบสำหรับคนที่หน้าตาดีแต่ว่านิสัยแย่ใช่ไหมล่ะคะ
1: ไม่ใช่เลยจ้ะดีแต่เปลือกเป็นสำนวนมีความหมายว่าดูจากลักษณะภายนอกแล้วเห็นว่าดีแต่ภายในไม่ดีเท่าที่คาดหวังสำนวนนี้เปรียบคนกับผลไม้ซึ่งมีเปลือกหุ้มเนื้อเช่นทุเรียนแตงโมมะม่วงมังคุดซึ่งในบางครั้งเปลือกนอกที่ดูงามเต่งสดใสอาจไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่าเนื้อในจะดีเท่าเปลือกนอกที่มองเห็นสำนวนดีแต่เปลือกอาจนำมาใช้เปรียบคนที่มีท่าทางคล่องแคล่วระฉับระเฉงพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือแต่ภายในกลับเป็นคนที่ไม่เอางานการไม่รับผิดชอบไม่มีความสามารถอย่างที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นหรืออาจจะใช้กับคนที่แสดงตนว่ามีฐานะร่ำรวยแต่แท้จริงเป็นคนยากจนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้อย่างเช่นนักธุรกิจหนุ่มที่มาจีบน้องขวัญเมื่อวานนี้ทำท่าเป็นเศรษฐีน้องขวัญต้องดูให้ดีนะดีแต่เปลือกหรือเปล่า
0: แต่หนุ่มหล่อเมื่อวานนี้นี่นะคะไม่ดีแต่เปลือกแน่ๆค่ะพี่หนูเพราะว่าเขานะคะคือเพื่อนสนิทของพี่ชายขวัญเองค่ะพอดีนะคะว่าเมื่อวานพี่ชายขวัญเขาไม่ว่างก็เลยให้เพื่อนเขาเนี่ยมารับขวัญแทนนะคะ
1: อ๋อหรอพี่นึกว่าเขามาจีบน้องขวัญซะอีกแต่เขาก็ดูดีนะว่าแต่ว่ามีแฟนหรือยัง
0: มีแล้วค่ะมีลูก2คนแล้วด้วยค่ะ
1: มีครอบครัวแล้วว้างั้นเราก็กินผลไม้กันต่อดีกว่าจ้ะ

ันยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกคล้องหน่วงหนักกระหน่ำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแน่นสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีรอเชียร์ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนทีมชาติไทยเอาชนะ3เซตรวดที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลกที่2โดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและกองเชียร์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกว่า 2,000 คนเต็มความจุของสนามหลังพิธีเปิดการแข่งขันกองเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทยได้ร่วมเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนรายการ BYD DMI 6 CV Cup วันแรกระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดโดยเซตแรกทีมชาติไทยทำเกมบุกสลับกับฟิลิปปินส์จนทีมชาติไทยทำคะแนนนำไปก่อนที่25-19เซตที่2ทีมชาติไทยยังคงทำเกมบุกต่อเนื่องจนเอาชนะไปในเซตที่2ที่คะแนน25-17ส่วนเซตที่3ทีมชาติไทยเอาชนะด้วยคะแนน25-19ทีมชาติไทยชนะรวดทั้ง3เซตทั้งนี้รายการแข่งขัน BYD DMI 6 CV Cup จะจัดขึ้นอีก2วันคือวันที่8สิงหาคมเวลา 13:00 นเวียดนามพบฟิลิปปินส์ต่อด้วยเวลา 16:30 นทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียและปิดท้ายที่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569เวลา 13:00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียก่อนปิดท้ายแมตช์สำคัญเวลา 16:30 นทีมชาติไทยลงสนามดวลกับทีมชาติเวียดนามโดยแฟนกีฬาสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทยและรับชมการแข่งขันสดทุกแมตช์ตลอดรายการได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนครู
9: ครู
10: รู้ไหมว่าวันนี้พี่เก่งพี่ก้อยจะไปไหว้ครูพี่เก่งกับพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้ว
11: ก้าวแต้มเธอจะไปไหว้ครูเหรอฉันไม่ไปหรอกฉันไปไหว้ครูดีกว่า
12: ก้าวแต้มเธอพูดไม่ถูกครูกับครูไม่เหมือนกันแล้วคำว่าเริ่มกับโรงเรียนก็ต้องออกเสียงรอเรือนะทำไมเธอไปออกเสียงล่อลิงล่ะ
10: เออฉันเผลอเอ้ยเผลอไปนะทีนี้จะพูดให้ถูกทุกครั้งเลยพี่เก่งพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้วจึงไปไหว้ครูถูกไหมครับ
12: คำที่มีเสียงควบกล้ำก็ต้องออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและถูกความหมาย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กกต.ยันพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จบสิงหาคมนี้ก่อนนัดลงมติภายหลังกกต.ชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ระบุการประชุมพิจารณาสำนวนดำเนินมาแล้ว8ครั้งโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านยืนยันการพิจารณาสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569แต่ยังไม่ใช่การมีมติคดีเนื่องจากต้องนัดประชุมเพื่อลงมติในขั้นตอนต่อไปพร้อมย้ำการวินิจฉัยเป็นไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือชี้นำจากฝ่ายใดคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวรวม8ครั้งมีการพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดของสำนวนอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมและสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญกกต.ยังย้ำด้วยว่าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.เป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
10: ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนแล้วยังมีในส่วนของการให้บริการเช่าเวลาห้องบันทึกเสียงรวมไปถึงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่และผลิตเสียงประกอบสื่อประเภทต่างๆรวมทั้งผลิตสารคดีสั้นด้วยระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่มีคุณภาพอีกทั้งยังพร้อมให้บริการในด้านการเผยแพร่การออกอากาศเช่นสปอตโฆษณาและสารคดีสั้นเป็นต้นทั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจที่จะผลิตรายการประเภทดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเลขที่2143/1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข02-579-3927และหมายเลข02-562-0165หรือติดต่อผ่านทางอีเมล am1386news@hotmail.comและติดต่อผ่านทาง LINE @am1386 สนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไล สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: จะยังคงสถิตอยู่ในทุกเส้นได้ตราบนานเท่านาน
14: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะประมาณ7นาทีแล้วก็มาต่อด้วยเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเรามาพบกันก็เพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์สาระน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับคนพิการหรืออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคนพิการก็ได้เป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมอบหมายให้ผมเอกพงษ์นพสกุลเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการวันอาทิตย์เนี่ยจะมาพบกันที่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะฮะ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อกี้สุขสราญบ้านเราก็มาแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้นำเสียงของอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะฮะมาให้ได้ฟังด้วยแล้วก็บทเพลงสังคีตสัมพันธ์โดยกรมประชาสัมพันธ์หลายคนถูกใจแล้วก็พักไปเมื่อสักครู่นี้ไปฟังเพลงไทยเพราะๆนะครับดนตรีไทยของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพี่หนูณัฐวิทย์นะฮะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็นำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันและเนี่ยช่วงนี้ผมก็กลับมาอีกชั่วโมงนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันก่อนแล้วกันนะสำหรับรายการนี้นะครับเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันนะครับคนพิการคือชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่ว่าเป็นความพิการของทุกประเภทนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีข่าวมากมายหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนพิการด้วยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาฝากกันเรื่องราวดีๆนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ยืนยันความจำเป็นของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลวงเงินประมาณ45ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับฐานข้อมูลคนพิการของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็รองรับการให้บริการประชาชนในระยะยาวท่านย้ำนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยดำเนินการภายใต้หลักความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับเรื่องนี้นางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่ากรมพกท่านเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับบอกว่าโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับฐานข้อมูลคนพิการได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ทุนหมุนเวียนขณะที่โครงการก่อสร้างห้อง Data Center นะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณที่รอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าในทุกขั้นตอนนะครับคุณผู้ฟังระบบฐานข้อมูลคนพิการแล้วก็อุปกรณ์หลักของศูนย์ข้อมูลคนพิการเนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ปี2552แล้วปัจจุบันหลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถรองรับมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยได้ในเรื่องของที่ท่านนะครับแล้วก็ตอนเมษายนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุการณ์เครื่องแม่ข่ายเซฟเวอร์ขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นการออกบัตรประจำตัวคนพิการหยุดชะงักแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนว่าฐานข้อมูลคนพิการเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถที่จะหยุดชะงักได้คุณผู้ฟังครับโครงการก่อสร้างห้อง Data Center อันนี้เป็นการก่อสร้างภายในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของพกแล้วก็ติดตั้งระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างระบบควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้น
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงภายในปลอดภัยเพื่อรองรับเครื่องแม่ข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลและก็อุปกรณ์สารสนเทศทั้งหมดนะครับทดแทนห้อง Data Center เดิมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเดิมนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่มีข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับประตูห้อง Data Center ท่านบอกว่าขอชี้แจงว่าอันนี้เป็นประตูนิรภัยกันไฟนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับห้อง Data Center ตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยมีคุณสมบัติป้องกันการลุกลามของเพลิงลดการแพร่กระจายของควันและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับก็วงเงินก็ประมาณ 200,000 บาทเท่านั้นนะครับมีประตู2บานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์งานติดตั้งการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็การทดสอบระบบก่อนส่งมอบอันนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าบานประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมเนี่ยเป็นระบบหลักของประเทศที่ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีแล้วนะครับรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านคนทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีการลงทุนปรับปรุงหรือว่าทำอะไรกับโครงสร้างพื้นฐานนี้เลยก็เลยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่รองรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกรมพกก็บอกงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเนี่ยก็ได้เสนอของงบประมาณเต็มจำนวนตามความจำเป็นของภารกิจเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิแล้วก็ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบประมาณอันนี้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณของภาครัฐอันนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของทางกรมทั้งนี้กรมพกจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างรอบคอบแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยเนาะที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์ได้กล่าวไว้ท่านพูดถึงหลายเรื่องน่าสนใจคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยการจ่ายเบี้ยความพิการนะครับคือเบี้ยความพิการเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่เป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็เป็นการอนุมัติงบช่วงการพิจารณางบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องมาจากกระทรวงการคลังทีนี้พอถึงการจ่ายเงินกรมพกหรือกรมคนพิการเนี่ยรู้ว่าใครที่ได้รับเงินนั่นก็คือคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองข้อมูลอยู่ที่นี่หมดนะครับท่านอธิบดีบอกว่า15ปีแล้วยังไม่มีการปรับระบบหรือซ่อมต่างๆนะครับหน่วยความจำต่างๆห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ฮะก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงกันต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆของคนพิการเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สปสช.ใช่ไหมครับสปสช.เวลาจะดึงข้อมูลก็ต้องดึงข้อมูลจากตรงนี้แหละไปนะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถเข้าถึงได้แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ต้องมีการทำห้อง Data Center แล้วก็จัดทำระบบเป็นเรื่องเร่งด่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับ
นโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมทำกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2550และแก้ไขเพิ่มเติม2556เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3มาตราเนี่ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาเสนอกันในช่วงแรกของรายการครับ

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
3: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านคนพิการนะครับจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ เขาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ขึ้นภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมนะครับวันที่4สิงหาคมทั้งวันเลยนะครับที่สุราไรฮอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณฟังเป้าหมายเนี่ยเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านคนพิการนะครับพร้อมผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับภายในงานเขามีการนำเสนอเรื่องของผลงานวิจัย58เรื่องจากนักวิจัยทั่วประเทศนะครับครอบคลุม3ประเด็นสำคัญก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การจ้างงานการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI ด้วยครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีมอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น6ผลงานนอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อคนพิการกว่า40บูธเลยการนำเสนอการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design การออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคนแล้วก็มีเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสาธิตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาติกันเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ไปที่สุราไรฮอล์นะฮะศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปนะครับติดภารกิจอยู่ที่นี่ แต่ว่าก็มีข่าวออกมาหลายสื่อเลยเรียกว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครั้งนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เรียกว่าจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับ
4: ชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
5: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอขอสนกวางนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวด พิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขามีวิถีชีวิตเป็นยังไงเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวด
6: และพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
5: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดแล้วก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
6: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
7: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันนึงเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขาย

28ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลเนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

าชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างสวยถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน

คุณผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆมันก็มากับน้ำนะครับเดินลุยน้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปเช็คตรวจเช็คสุขภาพถ้าหากว่าเกิดไม่สบายเป็นหวัดหลายวันไม่หายสักทีคำตอบอยู่ที่แพทย์ครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์เราไม่สามารถตอบได้หรือซื้อยามากินแล้วไม่หายอะไรก็ว่าไปก็ไปหาหมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยว 5:00 น.เย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงมาอีกชั่วโมงนึงกับร้อยเรื่องมาเล่าใครติดตามรับฟังกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลติดตามกันได้วันนี้มี2ตอนที่จะมานำเสนอ2ตอนที่ว่านั้นเป็นตอนอะไรบ้างฟังได้ในร้อยเรื่องมาเล่าส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉบับใหม่มุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติราชการปี2571นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575และแผนพัฒนาจังหวัดปี2571ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสำคัญของจังหวัดในการนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาและโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571จำนวน6ประเด็นได้แก่ 1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาและอุตสาหกรรมไม้ 2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยเกษตรอัจฉริยะและการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 3. การยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4. การจัดการมลพิษเชิงรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมและ 6. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมน่าอยู่และปลอดภัยทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพระอาทิตย
10: ์แน่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินดวงกลมโตดีจัง
11: สีสวัสดิ์รู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าพระอาทิตย์ไม่เรียกว่าอาทิตย์เฉย
12: ๆคุณแม่พี่เก่งเคยบอกว่าคำว่าพระใช้หน้าคำแสดงการยกย่องอาทิตย์เป็นชื่อเทวดาของอินเดียคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเทวดาองค์นี้ขับรถระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทวดาทำให้เกิดแสงสว่างตั้งแต่เช้าจนเย็นคนไทยรู้เรื่องว่าอาทิตย์เป็นเทวดาก็เลยใช้คำว่าพระนำหน้าคำว่าอาทิตย์เหมือนชื่อเทวดาอื่นๆ
11: ใช่ๆพระพรหมเป็นเทวดาก็มีคำว่าพระนำหน้าชื่อ
12: ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกเราจึงมักเรียกดวงอาทิตย์ว่าพระอาทิตย
13: ์และพบกันใหม่นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: กลับเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่อยู่กับผมขวัญชาติดาสานะครับในช่วงนี้ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ร่วมพูดคุยกับทางด้านของพี่แววนะครับแล้วก็โค้ชณภัทรนะครับก็เป็นทีมก็ว่าพิมพ์นักกีฬาวิวแชร์ทีมชาติไทยนะครับที่ของชิวแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะครับที่จะมีการแข่งขันในวันสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับก็ร่วมพูดคุยกันเป็นเส้นทางของการเป็นนักกีฬาผู้พิการทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้เรามีพี่แววเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่ท่านใดที่เป็นผู้พิการนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้หมดหวังท่านสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อย่างที่เราคุยกันนะครับในตอนที่แล้วว่าคนพิการนะการแข่งขันนักกีฬาคนพิการเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุอายุเท่าไหร่เพราะประสบอุบัติเหตุในช่วงไหนแต่ถ้ากำลังใจก้าวข้ามได้นะครับเราก็สู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับเอาวันนี้นะครับเราอยู่ต่อกับทางด้านของโค้ชณภัทรกันเพชรนะครับแล้วก็พี่แววสายสนีจนะครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ
5: ครับ
1: ผมครับครับก็มาคุยกันต่อครับการแข่งขันกีฬาในรอบนี้ครับโค้ชครับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับความหวังของโค้ชเป้าหมายคืออะไรบ้างครับตอนนี้แต่ละท่านที่ส่งเรามีนักกีฬาของเราอ่ะกี่คนครับที่จะลงแข่งในรอบนี้ครับ
6: คือนักกีฬาของทีมชาติไทยวีแชร์ฟันดาบนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ20คนทั้งนักกีฬาเก่าและนักกีฬามือใหม่ด้วยนะครับ แมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ระดับโลกนะครับเป็นแมตช์พัทยาเวิลด์คัพที่จัดที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเยอะมากพอสมควรนะครับทั้งหมด29ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็จำนวนนักกีฬาเฉพาะนักกีฬาก็200ถึงกับ260ทุกท่านเข้าๆนะครับในส่วนนี้รวมถึงทีมงานด้วยก็ประมาณ300ชีวิตนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
1: มีประเทศไหนบ้างครับที่แบบโอ้โหที่แบบอันเนี้ยทีมนักกีฬาเราต้องข้ามให้ได้ข้ามให้ได้มีประเทศไหนบ้างที่แบบ
6: ที่เก่งๆเลยที่ติดระดับโลกตลอดก็น่าจะมีอิตาลีนะครับประเทศอิตาลีครับมีที่เก่งนะครับอิตาลีครับฮังการีนะครับจีนนะครับเกาหลีนะครับโอ้โหมากทั่วโลกครับจากฝรั่งเศสโอ้โหเยอะมากครับทั้งหมด29ประเทศทั่วโลกจริงๆเยอะมากจริงๆครับ
1: ครับนะเขาก็มีโอกาสใช่ไหมที่เป็นโอกาสที่แบบคว้าเหรียญทองกันในพาราลิมปิกใช่ไหมในอนาคตนี่คือเป้าหมายพาราลิมปิกใช่ไหมโค้ช
6: ใช่ครับเป้าหมายก็คือเป็นการฝึกนักกีฬาของเรารุ่นใหม่ๆที่กำลังเป็นดาวรุ่งนะครับที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองก้าวไปสู่ระดับพาราลิมปิกก็คือถ้าเราผ่านแมตช์สำคัญระดับโลกนี้ไปได้ก็จะได้มีการพัฒนาแบบต่อเนื่องเพื่อจะทำนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งได้สัมผัสกับทำให้นักกีฬาเราใหม่ๆเราได้สัมผัสกับนักกีฬาระดับโลกว่าฝีมือเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วสามารถเล่นกันระดับโลกตัวเก่งๆและแรงกิ้งโลกได้ไหมขับดันต่อได้ไหมอะไรต่างๆก็เป็นการทำต่อเนื่อง
1: คนครับบอกว่าแรงกิ้งโลกระดับโลกแสดงว่าของเราถึงไหมถึงระดับโลกหรือยังถึงยัง
6: มีหลายๆคนที่ถึงก็อาจจะไม่ทุกคนบางคนเป็นนักกีฬาใหม่ที่เพิ่งเริ่มขึ้นมาก็อาจแรงกิ้งโลกอาจจะยังห่างอยู่แต่เราก็กำลังซ้อมอย่างต่อเนื่องครับอย่างพี่แววสายจุนีนะครับอย่างวิจิตรสิงห์มะนาวก็ระดับเหรียญปารีสปีก็อยู่ในท็อปไฟของโลกนะครับชิติพัฒน์เจริญตานะครับหลายๆคนที่อยู่ในท็อปแรงกิ้งมือหนึ่งของโลกก็มีนะครับอย่างพี่แววสายจุนีก็อยู่ในแรงกิ้งมือหนึ่งของโลกอย่างวิจิตรสิงห์มะนาวอยู่ในระดับ2ระดับ3ของโลกในตอนนี้ขึ้นลงแล้วแต่ในแต่ละแมตช์นะครับก็มีอยู่ในท็อปแต่ที่อยู่ในท็อปไฟของโลกหลายคนประมาณ3คนที่ระดับนะครับ
1: เราไปท็อปไฟนะพี่แววท็อปไฟเลยใช่ไหมพี่แวว
6: พี่แววนี่ number 1ครับไม่ใช่ท็อปไฟครับnumber 1มือหนึ่งของโลกครับไม่ใช่ท็อปไฟอย่างผมพี่แววได้ถือมือหนึ่งของโลกไม่ใช่ท็อป
1: ไม่ท็อปไฟแล้วบอกว่านี่มือหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าทุกคนกลัว
6: ยังเป็นที่หนึ่งของโลก
1: ที่หนึ่งนะเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่ลุงนักเข้ามาพร้อมไฟแต่พี่แววเน
6: ี่ย
1: หนึ่งปีแล้วกี่สมัยแล้วพี่แววพาราเขาเรียกว่าพาราลิมปิกนี่เราของพี่แววเนี่ยพาราลิมปิกเนี่ยไปแข่งขันกี่รอบนะครับพี่แววพาราลิมปิกนี่กี่ปีครับ
5: หกรอบห้าเหรียญทอง
1: หกรอบห้าเหรียญทองก็โค้ดรอบนี้จะมีอีกจะขึ้นอีกเมื่อไหร่นะปีหน้าเปล่าครับพาราลิมปิก
5: พาราลิมปิก2028อีก2ปีค
1: ่
5: ะ
1: อีก2ปีนะพี่แววอีก2ปีนะจะเป็นรอบที่7นะเหรียญทองความหวังของโค้ชปีนี้จาก2ปีข้างหน้านี้หนักนักกีฬาของเราตอนนี้คาดว่าคือความหวังนะเราคิดว่าจะคว้าเหรียญมาแต่ความคิดกี่เหรียญครับนี่ถามโค้ช
6: กี่เหรียญนี่ก็คิดว่าไม่อยากให้ต่ำกว่าเดิมครับก็คิดว่าอยากจะรักษาข้อจะฐานในการในเหรียญไว้ได้คิดว่าพี่แฟลยังแข็งแรงอยู
1: ่พี่แฟลมันสองปี
6: เอาอายุเป็นเพียงตัวเลขครับคิดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคิดว่าพี่แฟล
5: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสำหรับแฟลนะแฟลมองว่าเอาเหรียญทองก่อนแต่เราจะไม่สามารถที่จะตอบว่าสามเหรียญทองแน่นอนค่ะก็คือเหรียญทอง
1: เหรียญทองแน่นอนนะครับ
5: สามทองนี่ก็ยากนะแต่ก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมค่ะแต่ก็เอาการันตีเหรียญทองไปก่อนนะคะแต่ยังไม่บอกว่ากี่
1: เหรียญทองเนี่ยเราต้องสู้ให้เหรียญทองนะแต่เท่าไหร่เนี่ยว่ากันอีกทีนะโค้ชครับในส่วนของนักกีฬาของเราเองเนี่ยพูดถึงการดูแลนักกีฬาเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลกไหมทุกวันนี้ครับพี่แววนี่ได้เหรียญทองขนาดนี้แสดงว่าการดูแลระดับโลกเลยใช่ไหม
6: โอ้อันนี้ครูไม่คิดว่าไม่อาจจะถ้าเทียบขนาดนั้นคงไม่เรายังรับว่าประเทศเรานะครับไม่ยังไม่ได้มีความเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ดีนักจิตวิทยาการกีฬาก็ดีนะครับนักเทคนิคกีฬาก็ดีนะครับอย่างตอนนี้การกีฬาพัฒนาไปไกลมากถ้าเทียบกับระดับทั่วโลกครับอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนักกีฬาคนหนึ่งกว่าจะเป็นกว่าจะไปสู่มือหนึ่งของโลกได้นะครับต้องผ่านการเจรนายตั้งแต่โค้ชนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการนะครับนักเทคนิคกีฬาแล้วก็รวมถึงนัก จิตวิทยาการกีฬานะครับที่เข้ามาในส่วนของพี่แววนี่อาจจะด้วยพรสวรรค์ครับด้วยพรสวรรค์ของพี่แววนะครับ
1: ใน
6: เรื่องของความครบเรื่องของประเทศเรายังไม่ได้ไม่มีปัจจัยที่ครบเมืองจอนขนาดนั้นนะครับก็อาศัยความสามารถของนักกีฬาก็ดีนะครับความขยันฝึกซ้อมหรือความทุ่มเทของนักกีฬาเข้าช่วยนะครับเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของพวกนี้ด้วยประเทศเรานะครับยังไม่ได้เป็นประเทศที
7: ่
6: ที่เป็นประเทศที่เตรียมพร้อมขนาดนั้น
1: เดี๋ยวนั้นหมายถึงว่าตอนนี้ในหลักการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนเองเนี่ยยังไม่ได้แบบถึงยกระดับเข้าเหมือนเทียบเท่าการดูแลเหมือนต่างประเทศที่เป็นระดับโลกใช่ไหมครับอันนี้หมายความหมายตรงนี้นะ
6: ก็เอาจริงความนี้ดีกว่านะครับก็ไม่นะครับประเทศเราด้วยศักยภาพของประเทศนะครับอย่างเชียร์วิวแชร์พันดาบนะก็ถือว่าจากรัฐบาลหรือจากหน่วยองค์กรต่างๆก็ถือว่าได้รับการดูแลพอสมควรผมมองว่าได้รับการดูแลพอสมควรถ้าเทียบกับกีฬาอื่นๆหรือชนิดอื่นๆนะครับไม่ตัวเราไม่ได้ตรงนี้ว่าเราไม่ได้ขาดการดูแลแต่ด้วยเราเข้าใจด้วยศักยภาพของประเทศเรานะครับไม่ได้มีเป็นประเทศที่มีศักยภาพหรือมีทรัพยากรที่เยอะแยะขนาดนั้นนะครับเราก็ยอมรับได
1: ้เดี๋ยวนะอาจจะขยายความนิดนึงนะเผื่อรัฐมนตรีฟังคือรายการออกอากาศทั่วประเทศนะอันนั้นเนี่ยผมกำลังตอนนี้เราจะมีกระทรวงอะไรกระทรวงกีฬาออกมาแยกออกมาใช่ไหมกระทรวงกีฬาออกมาใช่ไหมใช่ไหม
6: เขาต้องที่จะแยกหลัง
1: การกำลังบอกว่าตอนนี้เขาจะแยกออกกระทรวงกีฬากับท่องเที่ยวนี่ออกแยกออกกันละนอกจากเดี๋ยวนี้เป็นในอนาคตดังนั้นพอเป็นกีฬาอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าต้องยกระดับกันเข้ามาแสดงว่าตอนนี้การอัดฉีดการดูแลเนี่ยถ้าถามว่ากีฬาของวิวแชร์ฟันดาบนะครับอยากจะได้อะไรเพิ่มครับที่ยกระดับขึ้นมาคือตอนนี้ได้ดูแลแล้วอะไรบ้างครับที่ยังไม่มีเท่ากับต่างประเทศ
6: พี่แวว
1: เอาโค้ดขอเราติดตามพี่แววนะโค้ดคิดว่าในฐานะโค้ดเองเนี่ย
6: อันนี้เราเทียบกับมาตรฐานของประเทศที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับที
1: ่เราประเทศอะไรครับประเทศหนึ่งนะครับประเทศ
6: อิตาลีก็ได้นะครับ
1: ประเทศ
6: อิตาลี
1: อิตาลี
6: ฮ่องกงนะครับประเทศอิตาลีฝรั่งเศสฮ่องกงใช่ครับอย่างแรกเลยเขามีทีมงานที่ควบวงจรนะครับเขามีตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับนักโภชนาการนะครับนักเทคฝ่ายเทคนิคการกีฬานะครับที่คอยเก็บข้อมูลสถิติอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยในการดู
1: ครับแล้วของเรามีไหมคือของเรามีไหมที่สามสิ่งเนี้ยนักโภชน
6: าการ
1: ที
6: ่อาจจะ
1: พูดแบบมีไหม
6: ยังไม่ได้ครบขนาดนั้นยังไม่ได้มีย
1: ังไม่ครบใช่ไหมยังขาดอยู่ใช่ไหมแต่จริงแล้วผมว่าจริงๆแล้วในบุคลากรของประเทศไทยเรามีเนาะผมเห็นว่าหน่วยงานมีนะใช่ไหมเพียงแค่มาเสริมเข้ามาอีกนิดนึงใช่ไหม
6: ใช่ครับกีฬาวิวแชร์ปันดาก็เป็นอีกแค่เพียงเศษเรื่องของกีฬาหนึ่งทั่วประเทศนะครับมันไม่ใช่คือเราเข้าใจว่ากีฬาวิวแชร์ปันดาไม่ใช่เป็นกีฬาเดียวจนในประเทศต่างอันนี้ฝ่ายเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะยังไม่เพียงพอหรือความรู้ความสามารถที่นักบุคลากรที่มีความสามารถจริงๆที่จะเอ้ยพี่แววเป็นผู้ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับควรจะมีนักงานที่ดูแลพัฒนาการโดยเฉพาะมีนักจิตวิทยาโดยเฉพาะมีนักเวทเทรนนิ่งหรือนักเทรนเวทโดยเฉพาะทางเพื่อจะมาทำให้นักกีฬาคนนี้คงสมรรถภาพร่างกายคงความสามารถในระยะยาวๆอะไรแบบนี้นะในความคิดอันนี้เป็นการดูแล
1: ก็คือเพิ่ม
6: หรือทีมงาน
1: คือเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาเพียงขาดตรงนี้นิดเดียวเองใช่ไหมไม่เยอะหรอกใช่ไหมยกระดับขึ้นมาพี่แมวครับ
6: งบประมาณตรงงบประมาณส่งแข่งขันครับ
1: อ๋อส่งการส่งแข่งขันใช่ไหม
6: ใช่ตอนส่งแข่งขันในต่างประเทศอันนี้เราสำคัญเลยครับเราจะสู้ระดับโลกได้ครับเราต้องมีงบประมาณที่ส่งให้นักกีฬาได้ไปร่วมแข่งขันเก็บแรงกิ้งไปเจอนักกีฬาระดับโลกต่างๆที่จัดแข่ง
1: ครับผมเข้าใจว่าตอนนี้กระทรวงกีฬาเองท่องเที่ยวกีฬาเขาสับสนไม่ใช่เหรอเวลาไปแข่งขันต่างๆเนี่ยของนักกีฬาคือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอย่างพวกผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็ต้องส่งเสริมนะเพราะว่าทุกคนน่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยใช่ป่ะเวลามีเม็ดอะไรก็ส่งไปแล้วก็เบิกงบประมาณจากเนี่ยของกระทรวงไม่จริงเหรอ
6: มีครับมีครับเข้าใจแต่ว่าอาจจะไม่ครบอย่างเช่นอย่างฮังการีแมตช์ที่บูดาเปสต์นี้ที่ทางเราด้วยอย่างที่บอกว่างบมันอาจจะไม่ได้มากมายถึงกับเต็มทุกแมตช์อย่างเช่นเรามีแมตช์แข่งขัน6แมตช์อะไรเงี้ยเราอาจจะได้ไปแค่3แมตช์4แมตช์หรือน้อยกว่านั้นนะครับอย่างแบบนี้มันก็ทำใหเรายัง
1: มันย้อนแย้งกันเนาะ
6: ของบางคนนะ
1: ทุกท่านครับ ผมฟังโค้ชนะทุกคนหวังนะจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยแล้วเหรียญทองเหรียญทองแต่บอกว่าม
6: ี
1: การไปแข่งขันเฮ้ยไม่ต้องไปอันนี้หรอก
6: ไปอันนี้พอใช่ไหมมันก็จะย้อนแย้งมันก็จะทำให้พัฒนายากใช่อันนี้เป็นถือว่าสำคัญ
1: นะพี่แววครับเพิ่มเติมนะพี่แววสิ่งที่ถ้าจะยกระดับอย่างที่โค้ชพูดนะครับมุมนี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมจากที่โค้ชอีกครับ
5: จริงๆมุมที่เบื้องต้นที่โค้ชพูดก็ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี
1: ้
5: เรายังขาดอย่างเช่นเนี่ยการไปเข็ดตอนเนี้ยเข็ดตัวเอเชียนพาราเกมนี้ค่ะก็จะมีการขาดเกี่ยวกับแบบจริงๆแล้วทางสมาคมกีฬาของพิการก็พยายามเรียกร้องทางรัฐบาลให้สนับสนุนเกี่ยวกับนักกายภาพขอนวดประจำทีมนักจิตเวชประจำทีมของกีฬานั้นๆเฉพาะเลยค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ส่วนกลางของศูนย์ตอนนี้ฟันดาบฝึกอยู่ที่ศูนย์กีฬาสุพรรณบุรีนะคะศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการสุพรรณบุรีแห่งชาติสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีตอนนี้เวลานี้เรามีนักกายภาพประจำส่วนกลางเพราะว่าตอนนี้เราเก็บตัวอยู่ในนี้มีบาสมีฟันดาบแล้วก็มีกีฬาลักบี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เรามีนักกายภาพณเวลานี้ก็คือมีแค่2อาทิตย์นึงมีแค่2วันอะไรนะคะแล้วก็หมอนวดมีแค่2วันแล้วก็คนเดียวค่ะเราพยายามแบ่งกันบางครั้งอ่ะอย่างเช่นอ่ะเวลมีการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ด้วยความที่เวลอยู่สังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการอ่ะเนาะเวลก็พยายามคุยแต่ตอนนี้ณเวลานี้ผ่านมา3เดือนเพิ่งได้แบบมาครับเพิ่งผ่านมา4เดือนแล้วค่ะเวลเพิ่งได้แต่อันนี้เป็นการผลักดันของสมาคมกีฬาคนพิการให้มีนักกายภาพประจำกีฬาฟันดาบอยู่ค่ะทั้งที่มันผ่านมาไปแล้วคือแบบอย่างที่บอกตอนนี้เราขาดจริงๆค่ะแต่เรื่องแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาก็สำคัญเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งในยังแววเนี้ยด้วยความที่มวลกระดูกของแววก็คือว่าใช้งานมาเยอะเนาะอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เฉพาะทางบางคนเนี่ยขาดขาขาดบางคนแบบมีปัญหาหลายด้านอย่างเงี้ยเราต้องการแบบเหมือนมีเฉพาะทางเนี่ยค่ะเพื่อปรับกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเช่นแบบเราไม่สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แล้วจะออกอุ้ยเรายกเวทแรงมากใช้กำลังอุ้ยเราต้องทำแบบแข็งแรงจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะการที่จะเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงได้วิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่สามารถที่จะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากเกินไปอ่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อมันเล็กเองค่ะคือสำคัญที่สุดคือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับเสริมสร้างกล้ามเนื้อประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็เรื่องจิตใจด้วยค่ะคือเรามีเบื้องต้นอ่ะเรามีนักจิตจริงๆอ่ะน่าจะมาครั้งนึงอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีประกันทีมจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบคนเรามีหลายชีวิตเลยเนาะก็จะแบบนานเดือนนึงมาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว คืออยากให้ประจำเหมือนเท่าที่เรารู้นะคะคนปกติเนาะเขาจะมีประจำกีฬาเลยแต่ของคนพิการไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นแบบนั้นคือผ่านมานะคะ
1: ทุกวันนี้โค้ชทำหน้าที่หมดใช่ไหมครับโค้ชตอนนี้โค้ชทำหน้าที่แทนเลยใช
6: ่ไหมไม่ก็มีช่วยกันเลยครับก็ดูกันรวมถึงนักกีฬาด้วยดูใครกันทีรวมๆดูในภาพรวมๆมากกว่าครับเขาก็ไม่ได้มีความสามารถไม่ใช่เฉพาะทางขนาดนั้นแล้วก็อยากได้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทางอย่างซีพีเวลเนี่ยนะหมอนวดหรือนักศิลป์ยาวเฉพาะทางจริงคนก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้บ้างตามทางที่ดูแลได้
1: ใช่ไหม
6: ครับโค้ช
1: ขยัน
6: ครับโค
1: ้ชก็ผมฟังดูก็เหมือนแบบครูโรงเรียนอ่ะคุณครูอ่ะสอนทุกวิชาเลย
6: ใช่
1: แต่อยากให้โรงเรียนเด่นอยากให้นักเรียนแบบได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ครูคนเดียวสอนทุกวิชาอันไม่ได้นั่นนะครับเทียบนะครับใช่ไหมวันนี้ผม
6: ถูกต้องครับ
1: จุดที่เห็นนะจุดที่เห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมกระทรวงอุตสาหสุขต้องเกี่ยวข้องนะผมก็เลยนึกถึงนะโรงพยาบาลเอกชนที่มีอาจจะมาช่วยได้หน่วยงานของรัฐนะอันต้องฝากนะเอาฝากรัฐตรีช่วงนี้กำลังจัดสรรงบประมาณอยู่นะอาจจะโอ้คือเป็นโอกาสที่อันหนึ่งเนาะที่เชิญพี่ๆนะครับทั้งโค้ชทั้งพี่แววมาออกอากาศในรายการอย่างน้อยผมคิดว่าเรามีช่องทางที่จะได้สื่อสารนะครับอยากจะสื่อสารไปยังหน่วยงานภาครัฐนะครับและภาคเอกชนวันนี้เราเป็นกำลังใจว่าเราอยากดีใจเนาะเวลานักกีฬาได้เหรียญทองอ่ะประกาศนะสายสนีอีกแล้วใช่ไหมผมก็บอกว่าอ้าวพี่สายสนีอีกแล้วพี่แววได้อีกเหรียญทองอีกแล้วทุกคนดีใจหมดคราวนี้สิ่งที่สำคัญกว่าที่เขาจะได้เหรียญทอง ได้เนี่ยต้องสู้กันแล้วต้องซ้อมกันอย่างหนักสิ่งที่กำลังพูดคุยในวันนี้นะครับไม่ได้ว่าใครแต่อยากจะได้ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องครับรัฐมนตรีครับรัฐบาลครับครม.ครับส.ส.500ท่านที่ฟังรายการผมอยู่นะไม่รู้ว่าใครบ้างนะครับขอเอาไปคุยในสภาอย่างน้อยผลักดันให้เกิดอย่างนี้ครับอย่างที่บอกมันไม่ได้ขออะไรนะโค้ชขอเพียงแค่ยกระดับมาตรฐาน
6: ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงกับประเทศต่อไป
1: ใช่คือดังนั้นน้องๆที่รุ่นใหม่ถ้าเกิดไม่มีแบบอะไรพรสวรรค์หรือว่ากำลังไม่พอเหมือนพี่แววขนาดเนี้ยจะมีแววสองแววสามแววสี่ไหมพี่แววมีไหมคือมันก็ต้องช่วยกันนี่ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับในส่วนของพูดถึงเรื่องของต่างประเทศอย่างที่เขายกระดับใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นความหวังนะโค้ชครับผมว่า
6: หวังว่าถ้ารัฐบาลจัดกระทรวงกีฬาจริงๆที่แยกออกมาในคำอย่างชัดเจนสนับสนุนการพัฒนากีฬาแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ถึงกับคำว่าย้อนแย้งนะครับก็คือว่าเมื่อเราต้องการผลสำเร็จระดับโลกนะครับการพัฒนาก็ต้องสู่ก้าวสู่ระดับโลกเช่นกันไม่ว่าวิทยาการการกีฬาโภชนาการการกีฬาเทคนิคการกีฬาหรือวิจิตรวิทยาการกีฬานะครับต้องพัฒนาตามเขาเช่นกัน
1: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะวิวแชร์ฟันดาบนะก็
6: ใช่ใช่ไม่ได้มองแต่ถ้าพวกอื่นๆให้ทุกกีฬาถ้าเราอยากให้นักกีฬาเราประสบความสำเร็จสู่ระดับโลกสิ่งเหล่านี้คิดว่าเราต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย
1: นะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอก5ปีผ่านไปกับการมาอยู่เป็นโค้ชครับโค้ชครับในฐานะที่เป็นโค้ชนะแล้วก็ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยมา5ปีแล้วเนาะโค้ชเห็นอะไรเห็นศักยภาพของนักกีฬาในประเทศไทยบ้างครับ
6: ของคนพิการนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ครับเป็นอะไรที่ครับเขามีความอดทนมากมีความมุ่งมั่นมากเขาต้องแบกถึงความพิการและความการฝึกซ้อมอย่างหนักในสภาพที่เขามีคนพิการแล้วมีความจิตใจที่เข้มแข็งในบางครั้งผมยังแอบคิดว่าหากวันหนึ่งผมก็เป็นนักกีฬาถ้าวันหนึ่งผมพิการขึ้นมาผมจะเข้มแข็งเท่าเขาหรือเปล่าผมจะสามารถมายืนอยู่เป็นนักกีฬาได้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจงั้นพวกเขาเหล่านี้ที่เป็นนักกีฬาเขาเสียสละตัวเองที่เป็นผู้พิการมาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผมก็อยากให้เขาได้รับโอกาสที่ดีนะครับได้รับการเชิดชูเช่นการหากวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็อยากให้ทางประชาชนหรือรัฐบาลก็ให้เกียรติเขาเชิดชูเขาแล้วในผลงานที่เขาได้สร้างมาอย่างเช่นสายตุนีที่สร้างผลงานใน3เหรียญทองพาราลิมปิกทำให้หลายๆประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นก็อยากฝากในส่วนตรงนี
1: ้นะครับนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสอย่างที่บอกถ้าไม่คุยกับโค้ชไม่คุยกับพี่แววก็จะไม่รู้นะว่าการเป็นนักกีฬานี่ต้องแบบโอ้โหต้องแบบสู้เต็มที
6: ่แ
1: ล้วก็จะต้องนะมันไม่ใช่ง่ายแต่ทั้งหมดครับทุกเส้นทางนะโค้ชไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆก็ตามคนปกติหรือคนพิการทุกเส้นทางมันต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องสู้แล้วก็ต้องสู้กับมันถึงจะสำเร็จได้นะครับท้อไม่ได้แน่นอนถามว่าท้อได้แต่หยุดไม่ได้ครับใช่ไหม
6: เหนื่อยได้ท้อได้แต่หยุดไม่ได้ต้องซ้อม
1: ไม่ได้ครับต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมครับ
6: ต้องเดินต่อไป
1: นะก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่แถบพัทยาเนาะใกล้ๆพัทยาหรือว่าท่านใดที่จะไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับเรียนเชิญไปร่วมกิจกรรมกันไปร่วมชมนะเป็นกำลังใจ
6: ต้องเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยนะครับ
1: มีถ่ายทอดด้วยใช่ไหมโค้ชถ่ายทอดไหมมีถ่ายทอดสดครับ
6: มีบ้างเป็นในเพจของไอวานของสหพันธ์น่าจะมีเป็นถ่ายทอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดในระบบของช่องทางของไทยนะแต่เป็นระบบในของไอวานของสหพันธ์ครับก็เข้าดูชมได้ครับแต่ถ้าจะติดต่อไอ้ถ้าจะติดตามข้อมูลหรือติดตามผลการเรียนก็ครับที่เพจของไทยเฟนซิ่งครับไทยวิวแชร์เฟนซิ่งนะครับผมทางเพจของสมาคมหรือจะอยู่ใกล้ๆก็เข้าไปชมฟรีนะครับไปดูเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไปถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาหรือถ่ายรูปร่วมกับพี่แววก็ยินดีครับกับเราใครที่เข้าไป
1: ใกล้แข่งขันนี่เขาจัดห้องแอร์ปะใช่ไหมเวลา
6: ผมจัดห้องแอร์
1: ใช่ไหมใช่ไหมพี่แววพี่แววไม่เห็นผมไม่เห็นจอพี่แววพี่มีเสียง
7: จ
1: อหายไม่เป็นไรได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงอันนี้คือการแข่งขันคือในห้องแอร์ใช่ไหมหรือว่าเป็น
6: ห้องแอร์ครับด้วยมาตรฐานของระดับ
5: เป็น
6: ห้อง
5: บังคับด้วยค่ะใช่
6: กฎใช่กฎของสหพันธ์ครับต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่านะครับก็ไม่เกิน
1: อ๋อเพราะว่าเราใส่ชุดด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับชุดอุปกรณ์ใช่ครับต้องมีอุณหภูมิในที่เขาตั้งไว้ครับอันนี้ฝ่ายจัดเราก็จัดอย่างเป็นมาตรฐานระดับโลกเช่นกันครับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ดูแลเป็นอย่างดีเรื่องของสนามการแข่งขันเอ่ยหรือการต้อนรับนักกีฬาที่พักเอ่ยนะครับหรือสนามแข่งขันต่างๆก็จัดในระดับโลกเช่นกัน
1: ครับนะนั้นก็ท่านไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงว่าร้อนนะไปได้เลยนะครับ
6: ไม่ต้องห่วงว่าร้อนไปได้เลย
1: ไม่ต้องร้อนนะเดี๋ยวก็วันที่30ใช่ไหม30/2
6: ครับ30/2
1: ไปเดี๋ยวแวะไปครับไปชมไปกำลังใจไปเจอกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวรายการพาทีมงานไปด้วยเดี๋ยวไปในส่วนของก็ท่านใดที่สนใจนะก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจพี่แววได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เอาพี่แววจอหายอ่ะแต่จะมีเสียงอยู่ใช่ไหม
5: ได้ยินค่ะแววเห็นหน้าจออยู่นะคะเห็นหน้าจออ
1: ๋อโอเคเห็นหน้าจอของเราใช่ไหมพอดีของโค้ชหน้าจอดับไหมของพี่แวว
6: ใช่ไหมไม่เหมือนหน้าจอดับ
5: แต่ว่าเห็นทุกคนนะคะได้เห็นทุกคนเลยค
1: ่ะได้ยินเสียงอยู่นะครับครับก็ในช่วงท้ายนะครับฝากพี่แววฝากให้กับคุณผู้ชมก็อ๋อผมก่อนเนี้ยผมอยากจะไหนๆก็เนี่ยครับพี่แววเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่ฟังรายการหรือคนพิการที่ฟังรายการอยู่ครับเชิญครับ
5: ก็ยังไงนะคะตอนนี้มีคนรู้สึกแบบท้อแท้หรือว่าคนพิการเพิ่งมาเป็นคนพิการหรือว่ายังไงเรามองว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรจริงๆแล้วจริงๆทำได้ค่ะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดไปแล้วก็บอกให้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็พยายามฟังหรือดู Facebook ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวอย่างคนพิการเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะตอนนี้คนพิการหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนพิการสาเหตุก็เป็นอินฟูก็คือพยายามถ่ายทอดความพิการว่าทำอะไรได้บ้างหาเลี้ยงตัวเองยังไงบ้างหรือด้านกีฬาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ท่านได้ก็ส่งกำลังใจให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มองสิ่งรอบข้างมองสังคมว่าตอนนี้สังคมก็ไม่ได้แบบปล่อยให้การความพิการได้ค่าอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเปิดโอกาสได้หลายอย่างเราสามารถช่วยคว้าโอกาสได้ให้เรามาเริ่มต้นใหม่นะคะเราขอไปอีกหนึ่งกำลังใจกับคนที่ท้อแท้หรือว่าอะไรก็ตามยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะออกมาใช้ชีวิตกันค่ะ
1: นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็พี่แววเป็นตัวอย่างที่ดีของคนพิการทุกคนเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่ดูแลน้องๆคนพิการก็มาดูครับว่าเขาสามารถเล่นกีฬาได้บ้างก็สามารถที่จะเข้าไปชมแล้วไปดูได้นะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็เราก็จะสัมภาษณ์พูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติเนาะคนที่พิการที่ประสบความสำเร็จมากมายกันเลยทีเดียวเพียงแค่ก้าวข้ามนะครับโค้ชครับในช่วงท้ายนี้นะครับ สำหรับผู้ชมที่จะไปดูการแข่งขันเนี่ยนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างผมยังไม่เคยไปดูแข่งขันเลยนะไปดูแต่ทีวี
6: อ๋อไม่มีอะไรครับก็เหมือนเรามันดูกีฬาปกตินะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีการเดินทางถ้าอยู่ในโรงเรียนก็ยังหรือเดินทางไปเที่ยวที่พัทยาก็แวะไปชมการแข่งขันเพื่อการกีฬา
1: เสียงดังได้ไหมเย้หรือว่าตะโกนแบบเสียง
6: ได้ครับได้ได้ครับได้ครับมีพี่แด้ส่วนมากจะมีพี่แด้ครับประจำอยู่ที่สนามอยู่แล้วคอยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเป็นประจำพี่แด้อยู่ที่นั่นครับมีผู้นำเชียร์มีเกณฑ์มีผู้นำเชียร์ครับคือพี่แด้เป็นผู้นำเชียร์อยู่ตลอดก็ถ้าเที่ยวไปก็ไปเจอพี่แด้ไปถ่ายรูปกับนักกีฬาแล้วก็ไปร่วมเชียร์กับพี่แด้หรือไปร่วมเชียร์นักกีฬาในที่สนามได้ตลอด
1: ไปร่วมเชียร์กันได้เลยนะครับการแข่งขันของกีฬาเนี่ยครับเขามีเวลายังไงครับอันนี้อาจจะอธิบายท่านสั้นในช่วงท้ายครับ
6: เริ่มการแข่งขันใช่ที่ร่างกันนั้นกีฬาขนาดจะเป็นกีฬาที่แข่งตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศภายในวันเดียวรู้จบตอนนั้นเริ่มแข่งตั้งแต่8โมงครึ่งนี้เริ่มแข่งแล้วครับในช่วงรอบแรกเช้าๆจนประมาณ6โมงเย็นหรือประมาณ1ทุ่มก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศอยู่ในช่วงเวลานี้โดยประมาณนะครับเพราะว่าตั้งแต่รอบ64คนนะครับรอบ32คนตัดไปเรื่อยๆรอบ18รอบ8จนไปถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าใครอยากจะไปดูพี่แววชิงรอบชันชิงก็ประมาณสัก6โมงเย็นก็อาจจะอยู่ในช่วงรอบชิงนะครับหรือใครอยากจะไปให้นักกีฬากำลังใจน้องๆที่เริ่มเล่นก็รอบแรกๆหน่อยตอนเช้า
1: ๆประมาณครับก็ช่วง6โมงเย็นนี้ไปได้เลยของพี่แบบคือแบบ
6: รอบจริงอยู่ในช่วงรอบ4รอบเซมิไฟนอลหรือรอบไฟนอลก็ดีประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวจะดิ
1: ครับนะอันนั้นก็ไปได้ตั้งแต่เช้าเลยนะ
6: ช้าครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งเริ่มแข่งรอบแรกแต่รอบแรกเลยตั้งแต่รอบตัดตัวรอบแบ่งกลุ่มต่างๆจะอยู่ในช่วงเช้าแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนถึงถ้าจะไปเย็นๆจะเหลือเป็นรอบเซมิไฟแนลหรือรอบไฟแนลในช่วงเย็น
1: ก็คือแต่ละรอบเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมครับ
6: จะเวลาไม่เท่ากันก็จะรันไปเรื่อยๆแข่งรอบนี้เสร็จก็รันไปเรื่อยๆคร
1: ับ อ๋ออยู่ที่คะแนนใช่ไหมโค้ชอันนี้ผม
6: ใครแพ้ใครแพ้ก็ตัดออกก็จะอยู่คนที่ชนะก็จะอยู่ต่อคนแพ้ก็จะตกไปก็จะหยุดแข่งขันทันทีก็จะขยับไปเรื่อยๆใช่เช่นรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในช่วง8โมงครึ่งหลังจากเข้าแบ่งอยู่ก็เป็นรอบน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์10โมงรอบ64คนรอบ32คนสุดท้ายก็เหลือสักประมาณเที่ยงรอบ8คนสุดท้ายเหลือประมาณ3โมงเย็นเลือกรอบเซมิไฟแนลหรือรอบ4คนสุดท้ายก็อยู่มัน 4-5 โมงเย็นรอบชิงชนะเลิศหรือรอบไฟแนลจะอยู่มา6โมงถึงทุ่มเกประมาณนี้โดยประมาณ
1: ครับ
6: ข่าวก็จะมีจัดกัน
1: ตารางการแข่งขันเดี๋ยวทางสมาคมก็จะมีในเพจใช่ไหมครับ
6: ใช่ในเพจเข้าไปดูที่การแต่หลังแล้วก็รายชื่อนักกีฬาที่แข่งในแต่ละวันติดตามได้ที่เพจของสมาคมวีแชร์ฟันดาบแล้วก็ไทยเฟนซิ่งไทยวีแชร์เฟนซิ่งนะครับได้ตลอดเลยครับจะมีรายละเอียดที่ถูกต้องและตรงแน่นอนครับว่าวันนี้ใครแข่งวันไหนสายชมีแข่งวันไหนเวลาต้องไหนอะไรต่างๆเข้าไปชมได้ที่เพจของสมาคมได้เลย
1: ได้เลยนะครับก็ไปชมแล้วเดี๋ยวทางประการก็จะแชร์เพจของสมาคมนะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับว่าตารางการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านของโค้ชณภัทรกันเพชรนะครับแล้วก็พี่แววศาสนีชนะครับที่ร่วมพูดคุยในรายการนะขอบคุณนะครับพี่แววครับเดี๋ยวไว้เจอกัน
7: และ มีโอกาสต่อไป
1: นะครับให้กำลังใจที่สนามเลยนะครับผมขอบคุณครับ
7: สวัสดีค่ะได้ไหมจ๊ะ
0: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
8: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
9: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02 306 8697 หรือ1300
10: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนการจัดหางานให้คนพิการกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดหางานให้คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิ์ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการเพื่อการมีงานทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556มาตรา20วงเล็บ3โดยการดำเนินการให้บริการจัดหางานและบรรจุงานที่เหมาะสมตามสมควรการรับจดแจ้งความต้องการรับคนพิการเข้าทำงานและติดตามผลการทำงานภายหลังที่นายจ้างรับเข้าทำงานการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการมีงานทำและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการการจัดอบรมทักษะอาชีพหรือจัดสาธิตการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมตามสมควรและตามความสามารถของคนพิการการจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการเป็นการเฉพาะรวมทั้งเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลคนหางานที่เป็นคนพิการเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและนายจ้างฝึกสอนงานให้แก่คนพิการการให้บริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการโดยการให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่คนพิการตามความจำเป็นและเหมาะสมคนพิการที่ต้องการขอรับบริการส ามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความต้องการและติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกรมจัดหางานณศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
2: ์ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
3: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
2: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
3: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
4: ้ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
5: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
6: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
5: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
6: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
4: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
8: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
9: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่

0: ป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ
1: รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทศกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: การคาดการณ์ว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงอากาศร้อนแต่ยังหมายถึงความเสี่ยงจากฝนที่ทิ้งช่วงภัยแล้งและปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์10แนวทางสำคัญที่ควรปฏิบัติ1ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด2วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงที่คาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงและเลือกช่วงเวลาปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริง 3. เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพันทนแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4. สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตขุดสระเก็บน้ำทำบ่อพักน้ำหรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง 5. ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าปรับมาใช้ระบบน้ำหยด 6. ปรับปรุงดินให้เก็บความชื้นให้ดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุคลุมดินหรือฟางหรือเศษหญ้าหรือปลูกพืชคลุมดิน 7. เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชสภาพอากาศร้อนและแห้งอาจเอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช 8. เตรียมอาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง 9. บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการตลาด 10. ทำการเกษตรแบบยืดหยุ่นและไม่พึ่งพาพืชชนิดเดียวสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสำเร็จของภาคเกษตรไม่ได้วัดจากผลผลิตเพียงอย่างเดียวหากแต่วัดจากความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเอลนิโยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรกรไทยในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
10: ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนปิดทองบังป้ายทะเบียนอ้าวนั่นทำอะไรอยู่ที่ท้ายรถล่ะแม่สมใจมีอะไรให้ฉันช่วยไหมล่ะ
14: ไม่มีอะไรหรอกจ้าแค่ปิดแผ่นทองที่เลข7กับ8ตรงทะเบียนรถสินแสบอกว่าให้ปิดทองไว้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได
13: ้โอ้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรออ่าแต่การเอาอะไรมาติดทะเบียนรถเนี่ยมันผิดกฎหมายนะ
14: แค่ปิดทองผิดด้วยเหรอไม่ละมั้งตาบุญมีเห็นเขาติดกันออกเยอะแยะ
15: การนำแผ่นทองไปปิดบังตัวเลขหรือตัวหนังสือที่ป้ายทะเบียนรถอาจเป็นความผิดนะคะเพราะกฎหมายห้ามนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดทับบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนไม่สามารถมองเห็นอักษรประจำหมวดหมายเลขทะเบียนรถหรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดมีโทษปรับ 2,000 บาทนะคะ
14: กระจ่างเลยฉันไม่ปิดทองที่ทะเบียนแล้ว
13: ถ้าแม่สมใจขับรถดีมีมารยาทแค่เนี้ยรับรองปลอดภัยแน่นอนเลยจ้า
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
16: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
17: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่มาในตอนที่มีชื่อว่า
18: ทุ่งมหาราช
17: มหาราชนะคะก็เป็นตอนที่หลายคนขอมาตั้งนานนานมาแล้วนะคุณจิตริน
18: ขอมาตั้งแต่ก่อนจะจบทางช้างเผือกของล่องไพรครับ
17: ค่ะจริงๆขอมานานก่อนหน้าที่จะเล่าล่องไพรอีกนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณหลายปีก่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะขอมาเป็นระยะระยะทีนี้พอเราอ่านงานของครูมาลัยชูพินิจนะคะหลายคนก็ยังคงขออยู่ค่ะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะได้ฟังแน่นอนค่ะทุ่งมหาราชมาลัยชูพินิจค่ะ จริงๆต้องใช้คำว่าทุ่งมหาราชเรียมเองใช่ไหม
18: ใช่
17: เรื่องนี
18: ้วันนี้เป็นเรียมเองนะครับไม่ได้เป็นมาลัยชูพินิจ
17: ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนาะเราก็อยู่ในช่วงรำลึกถึงแล้วก็ฉลองกับชาตการ120ปีของครูมาลัยชูพินิจนะคะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในหลายนามปากกาแล้วก็นามปากกาที่กำลังจะจบแต่ว่าเรายังไม่ยอมให้จบก็คือน้อยอินทนนท์ค่ะเดี๋ยวมีต่อนะคะอีก2เล่มเนาะ
18: จริงๆเป็นเรื่องเดียวแต่อีก2เล่มต้องพูดอย่างงี้
17: เพราะว่าเป็นตอนที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะวิมานฉิมพลีม
18: ี
17: 2เล่มนะคะก็อาจจะแบบปิดจบแบบน่าจะสนุกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะฟังจากชื่อเรื่องก็รู้แล้วนะคะอันนี้ต้องรอฟังหลังจากทุ่งมหาราชแล้วก็ชั่วฟ้าดินสลายค่ะจัดเต็มไปเลยค่ะคือก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมาอ่านเรื่องทุ่งมหาราชเนี่ยดิฉันมีโอกาสที่จะไปเมืองกำแพงเพชรค่ะนี่เลยค่ะไปเมืองของครูมาลัยชูพินิจนะคะ
18: น่า
17: พอพูดถึงทุ่งมหาราชก็ต้องมีแม่น้ำนั่นก็คือแม่น้ำปิงค่ะเพราะว่าแม่น้ำปิงเนี่ยก็คือแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำปิงด้วยก็หอบแฮกแฮกไปนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะได้มาเจอกับฉากที่มีแม่น้ำปิงสำหรับคำนำนะคะคำนำนี่ครูมาลัยชูพินิจก็บอกว่าจุดประสงค์หรือว่าความมุ่งหมายในการเขียนทุ่งมหาราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เป็นประวัติของตำบลคลองสวนหมากซึ่งปัจจุบันชื่อเปลี่ยนเป็นนครชุมค่ะ
18: ครับ
17: ครูก็บอกว่าคือไม่อยากให้เป็นแบบประวัติอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าอยากจะสื่อไปถึงให้เป็นบันทึกของเหตุการณ์ประจำยุคสมัยที่ผ่านมาในชีวิตของครูมาลัยชูพินิจคือในช่วงเวลาที่ท่านได้เติบโตมาแล้วก็ก่อนหน้าสมัยของครูขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการเขียนจากความทรงจำรำลึกความรู้สึกซึ่งอาจผิดพลาดได้ง่ายข้อเท็จจริงที่ได้เนี่ยอาจจะคร่าวเกินไปลางเลือนแล้วก็เลอะด้วยการเวลามันไม่ใช่การเขียนนวนิยายแต่จะเรียกว่าชีวประวัติแต่ก็ไม่ใช่แบบอย่างที่ครูต้องการฟังแล้วงงไหมคะคุณจิตริน
18: งงครับ
17: คือนะประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยเขียนเกี่ยวกับบ้านเกิดของครูแล้วก็ฉากต่างๆก็จะมีการเอ่ยชื่อของสถานที่ซึ่งมีอยู่จริงแต่ทีนี้ครูก็คงจะกลัวนะคะว่าเอ๊นี่จะมาเขียนประวัติของบ้านเกิดหรือเปล่าครูก็บอกว่ามันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผ่านความทรงจำของท่านในช่วงสมัยของท่านที่ท่านได้เห็นได้รู้สึกด้วยตัวเองในตอนนั้นหรือไม่ก็อาจจะย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงก็คือมันก็จะเป็นช่วงที่ท่านยังมีความทรงจำแล้วก็สามารถที่จะนำมาเขียนได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่เขียนนวนิยายที่มีประวัติต่างๆแต่ครั้นจะเรียกว่าเป็นชีวประวัติอันนี้ก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่ในแบบที่ครูมาลัยต้องการนะคะ
18: ครับ
17: โดยสรุปก็คือเขียนแบบมาลัยชูพินิจแบบเรียมเองนี่แหละค่ะแต่มีข้อมูลมีสถานที่ซึ่งมีอยู่จริงมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงผสมผสานมาเป็นทุ่งมหาราชค่ะเดี๋ยวจะให้คุณจิตรินนะคะลองอ่านย่อหน้าที่2ที่ครูได้เขียนเอาไว้ในคำนำของทุ่งมหาราชค่ะ
18: ถึงกระนั้นความทรงจำล้ำลึกของคนเราก็แจ่มชัดในวัยเยาว์มากกว่าในวัยต่อมาภาพใดๆที่พิมพ์อยู่ในอนุสติก็เช่นเดียวกันด้วยประการฉะนี้ทุ่งมหาราชก็อาจจะหลีกหนีไม่พ้นจากภาพ ของชีวิตบุคคลประจำยุคที่ปรากฏในท้องเรื่องภาพของเมืองและตำบลซึ่งสร้างขึ้นด้วยความทุกข์ทรมานของบุคคลเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันพัวพันอยู่กับวิถีชีวิตของตัวละครในเรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจินตนภาพและนอกจากบางบุคคลซึ่งนามและการบำเพ็ญกรณียังเป็นอนุสาวรีย์ประจำกำแพงเพชรมาเป็นเวลาช้านานในฐานผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่อนาคตของเมืองนั้นบรรดานามใดก็ดีบุคลิกภาพใดก็ดีที่ไปสอดคล้องหรือละไม้คล้ายคลึงกันเข้ากับท่านผู้ใดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือวายชนแล้วเป็นการบังเอิญและโดยมิได้เจตนา
17: ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำนำของครูมาลัยชูพินิจนะคะโดยสรุปก็คือว่าทุ่งมหาราชเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสังคมเศรษฐกิจของชุมชนของคลองสวนหมากซึ่งอยู่ในตำบลนครชุมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงปีพุทธศักราช2433ถึง2493ค่ะคือเท่ากับว่าเราจะได้อ่านนวนิยายซึ่งแสนสนุกล่ะและขณะเดียวกันก็ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนื้อเรื่องก็เหมือนกับบันทึกเหตุการณ์ประจำยุคสมัยเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะสะท้อนภาพตั้งแต่ยุคที่นครชุมยังมีบ้านเรือนไม่กี่หลังจนกระทั่งปัจจุบันเนาะก็เป็นอย่างในปัจจุบันนี้ล่ะแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในเขตตำบลคลองสวนหมากเนาะบ้านเกิดของครูมาลัยชูพินิจและที่สำคัญนะคะอันนี้เราควรจะต้องรู้ค่ะว่าทุ่งมหาราชเนี่ยนะคะคุณจิตเปรน
18: ครับ
17: ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะแล้วก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านด้วยค่ะคุณจิตเรน
18: แบบนี้ต้องอ่านให้ได้นะครับใครอ่านไม่ได้ฟังห้องสมุดหลังไมค์เอานะครับ
17: ก็อ่านทางหูก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านด้วยตานะคะก็ไปซื้อหนังสืออ่านได้เลยค่ะเอาละคุณจิต
18: ร
17: ินเราจะเริ่มกันดีเลยไหมคะ
18: เริ่มกันเลยครับพี
17: ่กับบทที่1ของทุ่งมหาราชค่ะ

0: คุณนิคมบริบาลสิ้นใจเมื่อวันอาทิตย์แรม14ค่ำเดือน5ปีขานโทศกพุทธศักราช2493 92ปีหลังจากที่ลืมตาดูโลกแล้วก็ผ่านชีวิตมาแล้วโชคโชนอย่างยากที่ผู้ชายน้อยคนจะได้ผ่านได้พบการตายของแกเป็นไปอย่างสงบภายในอ้อมแขนของภรรยาคู่ยากยิ้มด้วยความสุขปรากฏอยู่ที่ริมฝีปากซึ่งเผยที่หนังตาอันบรีหลับที่หน้าผากอันกว้างและแก้มทั้งสองซึ่งซูบจนเห็นแต่กระดูกโปนเป็นสันขุนบริบาลสิ้นใจแล้วพร้อมด้วยวันเริ่มต้นของจุลศักราชใหม่อย่างที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องตายเพียงแต่ช่างกระทันหันอะไรเช่นนั้นขณะที่วิญญาณและกลิ่นไอของมหาสงกรานต์ยังล่องลอยอยู่ในอากาศและกลิ่นแป้งหอมของกระแจจันทร์ที่บรรดาลูกหลานประพรมในวันรดน้ำอวยพรยังติดอยู่ที่เสื้อผ้ามันเป็นวันเดียวที่คนเราไม่น่าจะตายในเมื่อดอกไม้กำลังบานอยู่เต็มป่าบรรดานกทั้งหลายส่งเสียงร้องไพเราะอยู่เต็มดงป่าอ้อและกอพงบนเกาะกำลังออกดอกขาวเป็นทะเลหิมะตลอด3วันเต็มๆหลังจากการประชุมเพลิงและบำเพ็ญกุศลผ่านไปหญิงชรารู้สึกเหมือนตกอยู่ในเขาวงกตพิศวงงงงวยแล้วก็มืดมิดไปหมดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะทำอะไรและคิดอะไรนอกจากนั่งอยู่ข้างเช่นหมากบนระเบียงบ้านฟากนอกชานกว้างซึ่งเปิดไปสู่ทางเดินริมตลิ่งเหนือฝั่งแม่น้ำปิงที่เดือดแห้งและเห็นแต่หาดและหาดทั่วไปคุณบริบาลสิ้นใจแล้วการชาปนกิจศพของแกที่กระทำกันอย่างเอิกเกริกโมโหรานอย่างนานเต็มทีในชั่วชีวิตชาวบ้านนั้นจะได้เคยเห็นการละเล่นแทบทุกชนิดนับแต่โขนละครลิเกหุ่นกระบอกและหนังตะลุงอาจจะเรียกคนแต่อิทธิพลของมันก็ยังไม่มากเท่ากับบุคลิกภาพของชายชราผู้ตายเมื่อเสร็จพิธีและการงานบรรดามหรสพเหล่านั้นอาจจะขนเครื่องขึ้นรถและลงเรือคนดูทั้งหลายก็พากลับบ้านแต่ไม่มีใครจะลืมขุนนิคมบริบาลได้60ปีเต็มๆที่แกใช้ชีวิตร่วมมากับชาวบ้านนั้น60ปีเต็มๆแกได้ผ่านการพบอย่างที่ปู่ย่าตายายของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเดียวกันได้ผ่านและพบ60ปีของชีวิตที่บางครั้งสงบบางครั้งผาดโผนรู้รสดีว่าความจนหมายถึงอะไรความทุกข์ทรมานอันตรายอดทนและการเสียสละของมนุษย์หมายถึงอะไรก่อนที่จะบุกด้วยความบากบั่นขึ้นมาถึงฐานะในปัจจุบันคุณที่คมบริบาลสิ้นใจแล้วแต่ขณะเดียวกันแกยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่แกเคยเกี่ยวข้องบางญาติพี่น้องบางเป็นมิตรสหายและบางก็เป็นศัตรูคุณนิคมบริบาลยังอยู่ในอากาศที่หายใจเข้าไปในชีวิตและขนบประเพณีประจำวันของนครชุมในฐานะสิ่งหนึ่งและส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นที่ไม่มีขนบประเพณีและอารยธรรมแผนใหม่หรือการเวลาจะลบเลือนให้เจือนจางไปได
1: ้นั่งอยู่หน้าระเบียงบ่ายวันนั้นแม่เฒ่าคู่ทุกคู่ยากของขุนนิคมบริบาลรู้ดีว่าไม่มีใครจะลืมชายอย่างนั้นได้หลายคนอาจจะบูชาว่า ขุนนิคมใจดีและหลายคนก็อาจจะซุบซิบนินทาว่าขุนนิคมใจร้ายแต่ดีหรือร้ายแม่เฒ่าสุดใจรู้ว่าไม่มีใครในตำบลหรือจังหวัดนั้นกล้าเผชิญกับขุนนิคมบริบาลในสนามเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเวทีของการงานหรือเวทีของชีวิตขุนนิคมเกิดมาอย่างลูกผู้ชายตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ชายและแกก็ใช้ชีวิตเต็มความหมายของมันอย่างสมค่าที่นี่ดีทุกอย่างสำหรับจะอยู่จะกินและจะตาย
0: คุณนิคมบริบาลบอกแกเมื่อ60ปีก่อนในขณะที่เจอกันเป็นครั้งแรกที่ท่าน้ำวันนั้น
1: ผู้หญิงสวยอย่างเองผู้ชายเปิดเผยอย่างข้าข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เสียอย่างเดียวแต่ขาดหัวหน้าข้านี่แหละเทวดาส่งมาสำหรับเป็นนาย
0: เมื่อ60ปีก่อนที่ท่าน้ำมันช่างนานอะไรเช่นนั้นขณะที่มันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานซืนนี้เองแม่เฒ่ารู้สึกในตาพร่าด้วยฝ้าน้ำตาซึมออกมาบังความทรงจำถึงประโยคเหล่านั้นชักนำไปสู่ความทรงจำถึงภาพอื่นๆวันคืนและเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

0: เมื่อ60ปีก่อนนครชุมยังเป็นคลองสวนหมากพร้อมด้วยเย่าเรือนฝาขัดแตะและมุงแฝกไม่กี่สิบหลังคาและบ้านไร่เพิ่งมีพวกเวียงจันทร์อบพยพมาอยู่ไม่กี่ครอบครัวป่ามะพร้าวยังหรงเหรงเป็นกำแพงเมืองเก่าชั้นนอกยังไม่ถูกทลายลงมาถมถนนและดงเศรษฐียังทิ้งซากของนครร้างเป็นอนุสาวรีย์แก่คนรุ่นหลังเกาะหน้าบ้านยังห่างตะลิ่งและมะม่วงสายทองต้นนั้นยังแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่เหนือหน้าท่าสาวใช้คนหนึ่งหน้าตายังซูบซีดอิดโรยจากการตรากตรำงานซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปคลานเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้า
1: เรือที่คุณย่าสั่งมาแล้วค่ะ
0: แม่เฒ่าสุดใจหันไปอย่างเลื่อนลอย
2: เรืออะไรกัน
1: คือข้าหลวงนัดประชุมเรื่องซ่อมวัดที่จวนไงคะคือคุณย่าได้รับเชิญไว้แล้วก็สั่งให้แก้วเอาเรือออก
0: หญิงชราถอนใจนั่นเป็นเพียงกิจวัตรอย่างหนึ่งซึ่งในชีวิตไม่มีวันจะเลี่ยงพ้นไม่ว่าจะเป็นการกุศลสาธารณะหรือเป็นงานของบ้านเมืองไม่เคยปรากฏว่าจะขาดมือของขุนนิคมและแม่เฒ่าเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในทางใดทางหนึ่งได้แต่นี้ไปเมื่อขาดขุนนิคมบริบาลภาพของท่าน้ำใต้ร่มมะม่วงสายทองบ่ายวันนั้นปรากฏขึ้นมาในความทรงจำอีกแจ่มชัดและสดชื่นกว่าความทรงจำเหมือนจะนำวัยสาวกลับมาสู่แกอีกครั้ง
2: บอกแก้วเธอว่าข้าเปลี่ยนใจเก็บเรือได้แล้ววันหลังค่อยพบท่านข้าหลวง
0: กิจธุระอื่นคอยได้ในขณะที่ธุระของชีวิตซึ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของคนเราอาจผ่านไปโดยไม่มีหวังจะย้อนกลับมาอีกแม่เฒ่าต้องการรำลึกถึงคืนวันเหล่านั้นในยามที่ความทรงจำกำลังแจ่มใสและใครต่อใครปล่อยให้แกมีเวลาอยู่แต่ลำพังคนเดียวมิลินลูกชายคนโตพร้อมด้วยบุตรภรรยาของเขาลงไปธุระที่ปากน้ำโพสะอิ่งกับผัวซึ่งไม่เอาทานก็ยังไม่กลับจากช่วยงานในเมืองครั้งหนึ่งลูกและหลานเคยเป็นความสุขแต่คนเหล่านั้นใครบ้างจะรู้ว่าความทุกข์คืออะไรชีวิตเหล่านั้นเกิดมาสายเกินไปไม่ทันรู้รสของชีวิตอย่างที่ขุนนิคมบริบาลและแก่ได้รู้ลูกทั้งหญิงและชายแม้กระทั่งดรุณและสะอางซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแม้กระทั่งลูกหัวปีที่จากอกไปแต่ยังเยาว์สมัยฝีดาษทำลายบ้านนั้นเพียงแต่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปทั้งกายและใจเมื่อพ้นจากอกคุณนิคมและแกสองตายายเท่านั้นเป็นของกันและกันตลอดมาถึงแม้ว่าหลายครั้งเลือดหนุ่มและความคะนองจะเรียกร้องขุนนิคมให้เตลิดไปและแม้ว่าจะหลายรักหลายเมียเพียงใดขุนนิคมก็ยังคงเป็นของแกวันอย่างค่ำ
1: ท่ามกลางระเบียงซึ่งลมโกรกและโลกซึ่งวิญญาณของมหาสงกรานต์เพิ่งจากไปสายตาของแม่เฒ่าเพ่งออกไปยังท่าน้ำในมโนคติและที่อันเวิ้งวางว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งมะม่วงสายทองต้นนั้นเคยตั้งอยู่มิได้เอาใจใส่ต่อผู้คนที่เดินผ่านไปและยกมือไหว้ มิได้เอาใจใส่ต่อเสียงเด็กที่เล่นเกลียวกันอยู่หลังบ้าน
2: ฉันยังจำได้ดีทุกอย่าง
1: แม่เท่าคิดจำได้แน่เหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมะม่วงสายทองต้นนั้นสุ่มที่ท่าน้ำแม่ปิงที่เวิ้งว้างเต็มไปด้วยจอกและสว่าเต็มไปด้วยแพไม้แพเสาเรือโกรนติดธงสีต่างๆเรือรหัสท้ายของมิสลุยส์ซึ่งไม่มีวันจะกลับมาอีกแล้วก็เรือชะล่าลำนั้นและเขาในตอนบ่ายวันสุดท้ายของสงกรานต์สุดใจยังสวมกำไรข้อเท้า16ปีแต่เปล่งปลั่งเหมือนสาวใหญ่เปียกปอนไปทั้งตัวด้วยเล่นสาดน้ำกันหน้าตายังขมุกขมอมเพราะดินหม้อจากการมอมตะลุมบอนฉวยขันลงหินและสบู่ลงไปที่ตีนท่าหน้าบ้านเร่งรีบจะอาบน้ำชำระกายเพื่อกลับขึ้นมาแต่งตัวใหม่ให้ทันไปเข้าวงช่วงชัยในตอนเย็นแต่แล้วก็ชะงักอยู่ที่ตีนบันไดเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากซุ้มผักบุ้งฝรั่งทางขวามือและมองเห็นหน้าเป็นที่สุดหน้าหนึ่งแดงและเป็นมันเพราะความร้อนและฤทธิ์สุราโรงโผล่ออกมาจากประทุนเรือชล่าซึ่งจอดหลบแดดอยู่ในซุ้มนั้น
0: ชั่วขณะหนึ่งหญิงสาวหันรีหันขวางทำท่าเหมือนจะกลับขึ้นไปเมื่อปรากฏว่าเจ้าของหน้าไม่ใช่คนบ้านนั้นครั้นแล้วก็ก้าวออกไปที่หัวซุงนั่งปุกหันหลังให้ยังไม่เอาใจใส่ที่นี่เป็นท่าน้ำของหล่อนเคยอาบเคยเล่นมาแต่น้อยคุ้มใหญ่เหตุฉะไหนจะต้องหนีไปเพราะมีคนแปลกหน้ามาอาศัยความจริงนั้นหล่อนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาหัวเราะอะไรหรือกับใครจนกระทั่งตักน้ำอาบไปได้ไม่กี่ขันได้ยินเสียงหัวเราะนั้นดังลั่นมาอีกจึงเหลียวกลับมาดู
2: บ้าขันอะไรหนักหนาเที่ยว
0: เสียงของหล่อนเหมือนบ่นพึมพำด้วยความรำคาญมากกว่าจะตั้งกระทู้ถามเขาโดยตรงเด้ไปเล่นปลาย่างใครเข้ามาล่ะหน้ามันถึงได้เป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ขณะนี้เขาคลานออกมาพ้นประทุนนั่งขัดสมาธิอยู่ที่หัวเรือแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหัวเราะเอาหัวเราะเอาฟันขาวๆและคราวเขียวๆของเขาทำให้หน้านั้นทะเลนอย่างหน้าตกแต่ทั้งหมดที่สุดใจจะตอบได้ก็เพียงสะบัดหน้ากลับอย่างกระฟัดกระเฟียดช่างเขาอวดเก่งทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนบ้างล่ะหน้าไม่มอมยิ่งกว่าลูกแมวก็ลองดูสิเจ้าของฟันขาวๆและคราวเขียวๆเลิกคิ้ว
0: เอเอากันไม่เลือกเถอะหรอว่าคนบ้านนี้หรือบ้านไหน
2: ไม่เลือกหรอกสงกรานต์นี
0: ่เหมือนอย่างเองทั้งนั้นผู้หญิงปากคลองน่ะ
2: ทำไม
0: เอาถ้าเหมือนเองอย่าว่าแต่สาดน้ำมอมหน้าถึงจะตอนให้หน้าเขียวอย่างข้าโดนเข้าที่ลานดอกไม้เมื่อวานก็ยอม
2: บ้ามือที่ถือขันจ้วงตักน้ำรดตัวเร็วขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายก็พูดต่อไปอย่างไม่เอาใจใส่
0: แต่ยักษ์ขมูขี่เท่านั้นละพวกที่ลานดอกไม้น่ะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้กินค่าถ่ายจากข้า
1: ลอนทูสบู่สันไลกริยาแสดงว่าไม่เอาใจใส่แต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ถึงความใกล้ชิดของเขาและสายตาที่เพ่งดูหล่อนอยู่ตลอดเวลา
2: ก็รูปร่างอย่างเนี้ยโดนมือพี่ดำป้าแมวกับยายคล้อยหมักเดียวหลุดไปได้แล้วก็ค่อยว่าเจ้าของฟันขาวๆคราวเขียวๆเลอะคิ้วแล้วยักไหล่หน้าทะเลนไปด้วยการหัวเราะเหมือนขบขันอะไรอยู่ในใจไม่สาก
3: ใครล่ะพี่ดำป้าแมวกับยายคล้อยของแก
2: หัวหน้าพวกตอนไงล่ะแต่ละคนนะยังกาพร้อมแล้วเมื่อเย็นวานนายอำเภอเสียค่าไถไปเกือบเทถึงได้โซเซหน้าเมื่อยกลับไปได
3: ้แต่ยังข้าไม่มีวันได้กินแน่คนจะจับข้าให้อยู่มือได้นะต้องไม่ใช่ยักษ์ขมูขี่หรือนางผีเสื้อสมุทรมันต้องคนเอวบางล่างเล็กเปล่งปลั่งยังสาวยังแซ่แล้วก็ใส่กำไรอย่างเอง
2: บ้าสุดใจไม่ทันเช็ดหน้าช่วยขันช่วยเชบูได้ก็ลุกขึ้นยืนในขณะที่ฝ่ายชายหัวเราะดังโน้มตัวลงนอนพังภาพกับหัวเรือชะล่าเฉยคางไว้กับฝ่ามือทั้งสองในตาที่แดงก่ำจับดูหล่อนขมิ่ง
3: นี่หมดเสียเมื่อไหร่ล่ะ
2: อะไรเหรอ
3: ก็ดินหม้อนะสิยังติดอยู่ที่ปลายจมูกที่กกหูแล้วก็ข้างคอ
2: ช่างก็เถอะหญิงสาวกระแทกเสียงกลับนั่งลงอีกลงมือถูสบู่ใหม่
3: ดินหม้อกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมูมันก็ต้องทรายสิ
2: ไม่ใช่ควายนี่เสียงอู้อี้ดังออกมาจากฝ่ามือที่กำลังเต็มไปด้วยฟองสบู่นิ่งกันอยู่สักครู่เสียงถอนใจก็ดังมาจากชายต่างถิ่น
3: เฮ้ยลูกเต้าเหล่าใครเนาะทอเรือขึ้นล่องผ่านป่าคลองมาหลายปีละก็เพิ่งเคยพบเนี่ยแหละอยากรู้จริงๆว่าเคยมีใครบอกเองบ้างหรือเปล่า
2: สุดใจยกขันล้างหน้าถามทั้งที่ไม่ได้ลืมตาบอกอะไร
3: ก็บอกว่าผู้หญิงป่าคลองน่ะสวยกว่าผู้หญิงไหนๆบนฝั่งแม่น้ำปิงยังไงเล่า
2: คราวนี้สุดใจนิ่งไม่ตอบสลัดผมแล้วก็เช็ดหน้าต่อไปฝ่ายชายก็ยังคงพูดต่อไปอีกว่า
3: คนทางใต้เนี่ยได้ยินชื่อป่าคลองเข้าก็ขนหัวลุกคนทางเหนือล่องเรือผ่านมายังต้องหันมามองแต่ฝั่งตะวันออกแต่ถ้ารู้อย่างข้านะรู้ว่าป่าคลองมีคนอย่างเองอีกหน่อยก็แห่กันมาซะอีก
2: สุดใจยังคงก้มหน้าก้มตาถูเนื้อถูตัวต่อไปสายตาของฝ่ายชายยังคงจับอยู่ที่ใบหน้าซึ่งหมดจดไหล่ที่เต็มแล้วทรวงอกอันไหวสะเทือนของหล่อนแบบไม่วางตา
3: เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะไม่เคยคิดอยากตั้งถิ่นฐานบ้านช่องภูมิลำเนาลงที่ไหนจนกระทั่งวันนี้เลยนะ
2: อ๋อล่อนเงยหน้าขึ้นดูเขาแวบหนึ่งแต่ก็แวบเดียวเท่านั้นพอเจอในตาซิ่งแดงก่ำเป็นมันทั้งคู่หญิงสาวก็หลบแล้วก็ไม่หันไปดูอีกเลย
3: เพราะอะไรรู้ไหมล่ะ
2: ล่อนสั่นศีรษะ
3: เพราะเองไง
2: ว่า
3: หมายความว่าอะไรชอบใจหรือว่าโกรธฮะ
2: ป้า
3: คนบ้านนี้ชอบกลพูดในคำเดียวเฮ้ยข้าไม่เคยบอกใครอย่างที่บอกกับเองจริงๆนะเพราะว่าชักจะชอบป่าคลองที่มีเอง
1: นิ่งพิจารณาดูร่างที่อวบอัดอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียกผมที่ยาวสยายประบ่าแล้วก็พยักหน้า
3: ข้าเคยรู้กิตติศัพท์เหมือนกันว่าป่าคลองเป็นบ้านร้ายหลายปีมาแล้วหาลงกินตายไปเกือบหมดบ้าน50ปีมันจะต้องมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งถึงงั้นที่นี่ก็ดีทุกอย่างสำหรับจะอยู่จะกินและจะตาย
1: เงยหน้าขึ้นเฉยค่ะซึ่งเขียวไปด้วยเคราไว้กับท่อนแขนก่อนที่จะพูดต่ออีกว่า
3: ผู้หญิงสวยอย่างเองผู้ชายเปิดเผยอย่างข้าข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เสียอย่างเดียวแต่ขาดหัวหน้าข้านี่แหละเทวดาส่งมาสำหรับเป็นนาย
1: คราวนี้สุดใจฉวยขันและสบู่ผุดลุกยืนหันหลังจะก้าวขึ้นบันไดไป
3: เอาจะไปเสียแล้วเหรอกำลังคุยกันสนุกเที่ยวนอกจากนั้นยิ่งนานข้ายิ่งชอบเองขึ้นทุกที
1: หล่อนหันหน้ามองข้ามไหล่ไปยังเขาอย่างหมั่นไส้ยิ่งนานข้าก็ยิ่งเกลียดหน้าแก
3: เอ๊ะไม่จริงละมั้ง
1: บ้าและนั่นเป็นวาจาคำสุดท้ายที่สุดใจยังสวมกำไรข้อเท้า16ปีแต่เปล่งปลั่งเหมือนสาวใหญ่อุทานอย่างกระฟัดกระเฟียดก่อนที่จะวิ่งขึ้นบันไดตีนท่าไปท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจดังลั่นของชายแปลกหน้า

0: ไรทำให้ฉันรุนแรงกับเขาออกไปอย่างนั้นนะแม่เท่าเอนกายพิงหมอนขวานความรู้สึกของวัยสาวซึ่งล่วงพ้นไปนานแสนนานเหมือนหนึ่งจะไหลหลั่งถึงมาอีกแทบท่วมท้นหัวใจคำทักทายเมื่อแรกพบกันที่บ้าขณะเมื่อจากกันก็บ้าราวกับว่าคู่อริเก่าเมื่อเจอกันเข้าแม่เท่าแน่ใจเหลือเกินว่าในขณะนั้นไม่ได้สนใจอะไรเขามากไปกว่าคนต่างถิ่นที่หยาบคายคนหนึ่งอย่างผู้ชายอีกหลายคนซึ่งเคยพบมาแล้วแล้วก็ผ่านไปโดยมิได้อยู่ในความสนใจหรือกลับมาพบหน้าค่าตากันอีกเพียงแต่ผู้ชายคนนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่พ้น
1: ในคืนนั้นเองสุดใจก็พบเขาอีกขณะที่เข้าทรงแม่สีอยู่ที่ลานบ้านผู้ใหญ่พูนท่ามกลางเสียงตีเกราะเคาะไม้ท่ามกลางแสงใต้ที่สว่างเรืองและเสียงกระทุ้งของพวกลูกคู่ทั้งหนุ่มสาวแก่เฒ่าและเด็กซึ่งตะเบงกึกก้องเกลียวกราวออกไปในราตรีที่มืดสนิท
0: ในตาของหล่อนอาจจะรีปิดตามธรรมเนียมของการเข้าทรงมากกว่าจะเป็นจริงกิริยาของหล่อนอาจสงบนิ่งแม้เท้าทั้งสองจะเหยียบอยู่บนฝากะลาและมือทั้งคู่แตะอยู่กับพื้นดินมินเมต่อการคว่ำมาข้างหน้าหรือหงายไปข้างหลังขณะที่นั่งหมุนไปรอบๆกายสุดใจก็ยังสังเกตเห็นเขาได้หล่อนไม่รู้ว่าเขาเข้ามาร่วมวงกับบรรดาหนุ่มชาวบ้านซึ่งยืนดูอยู่รอบนอกตั้งแต่เมื่อไหร่หล่อนรู้แต่ว่าการแต่งกายของเขาสะอาดหมดจดขึ้นสวมกางเกงแพรสีเม็ดมะปรางและเสื้อกุยเฮงขาวผมเผ้าหวีเรียบร้อยแต่เคราเขียวๆก็ยังคงอยู่ที่นั้นในตาที่แดงก่ำเมื่อกลางวันหายไปหน้าทะเล้นเพราะการหัวเราะนั้นหายไปเพียงแต่ยิ้มนิดๆขณะปรบมือในจังหวะร่วมกับคนทั้งปวงหล่อนพยายามที่จะไม่เอาใจใส่แต่ในใจหูยังคงกึกก้องไปด้วยเสียงแม่สีเอ่ยแม่สีสาวสะยกมือไหว้พระว่าจะมีคนชมคนคิ้วเจ้าก็ต่อคอเจ้าก็กลมชักหน้าปิดนมชมแม่สีเอ่ยซ้ำๆซักซากไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นในใจของหล่อนเต้นเร่าไปด้วยฝูงผีเสื้อสีต่างๆที่กระพือปีกเหมือนจะพาบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเบื้องบนถึงกระนั้นความรู้สึกถึงความใกล้ชิดของเขาอย่างเมื่อกลางวันก็ไม่หายไปไหนฉันจะไม่พูดกับเขาอีก
1: สุดใจคิดด้วยความขุ่นเคืองขณะแรกที่เหลือไปเห็นหน้านั้นจากใต้หนังตาอันหรี่ปรือแต่คนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวที่กำลังแรกรุ่นและในวันสงกรานต์จะด้วยจะไปมัวถือโทษโกรธจึงใครอยู่ได้นานเมื่อเสียงเพลงเหล่านั้นได้เรียกร้องวิญญาณของขนบประเพณีอันเก่าแสนเก่าของไทยเมื่อเสียงหัวร่อต่อกระซิกกังวานอยู่ในอากาศกลุ่มดาวประดับอยู่เต็มท้องฟ้าและผีเสื้อฝูงใหญ่ขยับปีกกระพือวุ่นอยู่ในหัวใจ
0: หล่อนไม่รู้ว่ากะลาที่นั่งหยุดหมุนแต่เมื่อไหร่แน่แก่ใจว่าขณะที่ลุกขึ้นยืนตื่นอยู่ทั้งกายและใจในตาทั้งคู่รีปรือแต่ก็ยังแลเห็นได้ส่วนในหูสำเนียกเพลงชัดเจ้าพวงมาลัยควรหรือจะไปจากห้องเจ้าลอยละล่องเข้าในห้องในเอ่ยจากนั้นหล่อนก็รำเนิบเนิบและแช่มช้าสำนึกดีถึงในตาคู่หนึ่งซึ่งจ้องจับอยู่ที่สวดทรงอันอ่อนแอนของหล่อนที่แขนทั้งคู่อันอ่อนช้อยที่ไหล่และอกซึ่งกระเพื่อมถี่ขณะที่ไหวโอนไปตามจังหวะเกราะเคาะไม้กรองและทำนองเพลงอ๋อคนที่ทรงแม่สีเข้าเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: สุดใจรู้สึกตัวว่ายิ้มนิดๆหล่อนอยากจะหัวเราะอยากจะกางแขนออกถลาแล่นบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าผ่านทางมะพร้าวที่ร่มครึ้มผ่านอากาศที่โปร่งบริสุทธิ์ไปสู่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับ
0: เจ้าพวงมาลัยควรหรือจะไปจากห้องเจ้าลอยละล่องเข้าในห้องในเอ่ย
1: หล่อนรำรำและรำเรื่อยไปเหมือนจะไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยโดยปราศจากการเข้าใจในความหมายรู้สึกแต่ว่ากังวานของมันนำไปสู่ความสำนึกมากมายหลายอย่างที่วัยสาวยังไม่เคยผ่านพบและกำลังอยู่ในคนละโลกกับผู้คนที่ชุมนุมอยู่ในลานบ้านนั้นก็พอดีวิมานทลายคลื่นลงเมื่อมือคู่หนึ่งเข้ามาจับไหล่และเสียงกระตู้วูก้องเข้าไปในแก้วหูหยุดรำยืนงงเป็นครู่แล้วก็ลืมตาดูอย่างคนที่แม่สีออกแล้วก็ยิ้มเมื่อเห็นเป็นจำปาแม่เพื่อนสาวของตน
0: ว้ายร้อนจังสุดใจบอกใช้มือโบกลมไปมาในจังหวะที่จำปาก้มศีรษะจะเข้ามากระซิบก็ร้อนนะสิไม่มีได้หยุดนี่อะไรจนเขาหยุดร้องแล้วยังรำทำให้อีตานั่นหูร้อน้อยหูร้อใหญ่อ่ะใครหร
1: อสุดใจเดินออกไปนอกวงรู้ดีตั้งแต่ก่อนจำปาตอบว่าหมายถึงใคร
0: ก็ท่าทางเหมือนโจรใหญ่ดูไปเหมือนจะทะโครบหรือบางทีจะเป็นลักษณะวงนะ
1: แม่เพื่อนสาวซึ่งเพิ่งหอบลูกเต้าจากนายโรงเอกยี่เกกลับมาอยู่บ้านเดิมได้ไม่ถึงปีบุยปากไปยังร่างสูงสูงซึ่งยิงฟันขาวอยู่ในเงาข้างหลังเด็กคนละฟากลานบ้าน
0: อ๋อแต่นั่นรู้จักกันเหรอเปล่าเอ้าแล้วงั้นทำไมถึงแต่นั่นล่ะยังก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะยังก็เจอกันมาจากไหนใช่คนบ้านเราเมื่อไหร่กันเล่าก็ไม่ใช่นะสิถึงได้ถามตายละนั่นๆนั่นเขากำลังเดินมาทางเรานี่

0: จำปาจับตาอยู่กับร่างซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ
1: แต่ว่าเซาซีอย่างร้ายเลยล่ะเรื่องอะไรล่ะเองไงบ้าบ้าหรือดีไม่รู้ล่ะเขาอยากรู้ว่านุชน้องชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ลูกเต้าเหล่าใครและบ้านอยู่ถึงไหนเหมือนอย่างที่พี่โปร่งเขาเคยถามข้าแล้วเองก็บอกเขาสิธุระอะไรจะไปหยาบคายกับคนที่เราไม่รู้จักเขาถามเหมือนก็ต้องตอบนี่นาแหมจำปาเนี่ย
0: สุดใจยกมือที่โบกลมตีแปะลงไปที่หลังแม่เพื่อนสาว
1: อุ๊ยเบาๆหน่อยอย่าให้ถึงกินเลือดราดเล่าเฮ้ยตายมาอยู่นี่แล้วใครนายโจรใหญ่จันทโครบหรือเท้าพรหมทัตแล้วแต่เองจะเลือก
0: เมื่อหญิงสาวที่ยกขึ้นโบกลมโบกเร็วขึ้นหล่อนไม่ได้หันหน้าไปดูตามที่จำปาบุ้ยใบถึงกระนั้นก็รู้ได้จากเงาซึ่งแสงได้สาดมาว่าเขากำลังเข้ามาอยู่ที่นั่นความใกล้ชิดของเขาอย่างที่รู้เมื่อกลางวันไหลมาเทมาสู่ความสำนึกอีกทำให้ใจสั่นนิดๆแต่ก็ไม่คิดจะหนีโอ้โหลำสวยจังเลยสวยเหมือนกินรีลงเล่นน้ำในสระอโนดาต
1: เสียงห้าวๆลึกๆเพราะคนด้วยกังวานของความขบขันและเสียงนั้นเอ่ยขึ้นมาจากข้างหลัง
0: ความรักของหนุ่มสาวสมัยก่อนนี่มันช่างโรแมนติกเหมือนกันนะครับ
1: อะไรคุณจิตริน
0: ดูโรแมนติกดีครับดูจะมาจีบกันตรงๆเลยไม่เหมือนสมัยนี้ก็ต้องอ้อมไปอ้อมมากลัวเขาจะชอบก็บอกเลยอ่ะชอบ
1: ไม่มันเกี่ยวกับสไตล์หรือเปล่า
0: อ่ะก็มีส่วนครับ
1: ของพี่เขาอ่ะ
0: ถ้าแบบว่าตามเรื่องที่เราเล่ามานะครับเรายังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ชายคนนี้ชื่ออะไร
1: เดี๋ยวก็คงจะได้รู้แล้วล่ะแต่ทั้งหมดนี้มันเหมือนอยู่ในความทรงจำของคุณยายสุดใจใช่ไหม
0: ใช่
1: ในขณะที่คุณนิคมบริบาลมาจากไปในช่วงมหาสงกรานต์จากไปในช่วงเวลาอันสำคัญพอดิบพอดีเลยในช่วงเวลาที่แบบทุกคนแบบมีความสุขเนาะในการรดน้ำขอพรช่วงเวลาเป็นมงคลแต่ปรากฏว่าคุณนิคมบริบาลจากไปในช่วงเวลาที่มีความหมายเพราะฉะนั้นสุดใจก็ยังคงอยู่ในภวังค์อดีตที่ประทับใจแล้วก็ยาวนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะเราก็คงจะได้ค่อยๆเข้าไปในอดีตที่ลึกขึ้นเนาะ
0: ครับ
1: ที่คุณยายได้เล่าให้ฟัง
0: ยังไงก็ต้องติดตามทุ่งมหาราชตอนต่อไปได้นะครับทางไทย PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่ทางเว็บไซต์และทาง YouTube ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
1: ใครที่เคยอ่านมาแล้วก็น่าจะพอรำลึกถึงเนื้อหาของทุ่งมหาราชได้คือดิฉันหมายถึงว่าใครที่อาจจะเคยอ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเนาะหรือว่าอาจจะอ่านมาเมื่อนานมาแล้วอะอาจจะพอนึกถึงเรื่องราวได้แล้วแหละว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ใครที่ยังไม่เคยได้อ่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้มันหมายถึงอะไรอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปอย่างระทึกเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะนะไม่เหมือนกับล่องไพรเนาะตื่นเต้นแบบหวานๆใช่ไหมเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าตอนต่อไปนะคะมาติดตามกันต่อค่ะเราจะย้อนอดีตไปในทุ่งมหาราชของเรียมเองกันต่อค่ะ
0: เราวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปั้นกาแฟอีทนนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ในงานเชียงใหม่ GI Next 2026พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการ100รายดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชียงใหม่ GI Next 2026โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูงภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า100รายให้สามารถยกระดับสินค้าสร้างแบรนด์เชื่อมโยงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับเชียงใหม่ GI Next 2026มุ่งเปลี่ยนสินค้าของดีท้องถิ่นไปสู่การสร้างสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเรื่องราวคุณภาพและมูลค่าเพิ่มโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าการสร้างสตอรี่เทลลิ่งการเชื่อมโยงสินค้าธุรกิจและการจับคู่ทางการค้ารวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนหลังกับสินค้าตั้งแต่แหล่งกำเนิดโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเชื่อมโยงเกษตรกรโรงครัวคาเฟ่โรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟโดยขณะเดียวกันมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI 7รายการอาทิผ้าตีนจกแม่แจ่มร่มบ่อสร้างศิลาโดนเชียงใหม่กาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางสร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปีสะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยโครงการมุ่งขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียมการผลักดันกาแฟอีทนนท์สู่การขึ้นทะเบียน GI และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ในงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ GI Next 2026จำนวน20บูธระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053112669คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รรย์อัศจรรย
1: ์โอ้โหคนดูเทนนิสกันเยอะแยะเต็มอัศจรรย์เลย
0: ดีใจพูดว่าอัศจรรย์น่ะผิดที่ถูกต้องคืออัศจรรย์รู้ไหมมันต่างกันทั้งการเขียนการออกเสียงแล้วก็ความหมายด้วยนะ
1: พี่พจน์ช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าต่างกันยังไง
0: คำว่าอัศจรรย์เขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาจอจานรอหันยอยักษ์กรันแปลว่าแปลกประหลาด
2: แล้วคำว่าอัศจรรย์ล่ะคะ
0: ส่วนอัศจรรย์คำว่าอัศเขียนออ่างไม่หันอากาศทอผู้เฒ่าแปลว่าครึ่งคำว่าจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูททหารรอเรือกรันแปลว่าพระจันทร์รวมกันแล้วอัฒจันทร์แปลว่าที่นั่งเป็นขั้นๆสำหรับดูการแสดง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับวันนี้มีประเด็นกระแสสังคมมาให้ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่เกิดการรั่วไหลออกมานะครับจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการก็คือกระทรวงคมนาคมนั่นเองอีกเรื่องนึงครับใครติดตามเรื่องนี้อยู่คลิกนะครับแอปเงินกู้จากธนาคารไร้สาขาเจ้าแรกของไทยนะครับตอนนี้กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีบางคนไปยื่นกู้แล้วบอกว่าประวัติดีแต่ไม่ผ่านบางคนบอกว่าประวัติไม่ดีติดบูโรแต่ผ่านได้นะครับแล้วก็มีบางคนไปชวนกันกู้แล้วบอกว่าจะเบี้ยวหนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังผมอยากให้ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีความเสี่ยงคือล่าสุดเนี่ยกระทรวงคมนาคมเขาออกมาเปิดเผยครับว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ครับรั่วไหลออกมาในช่องทางออนไลน์นะครับหนึ่งในนั้นคือท่านนายกครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อมูลของท่านเนี่ยหลุดออกมาด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นเจ้ากระทรวงที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เรื่องดิจิตอลนะครับของประเทศไทยก็ไม่พ้นจากปัญหาในคราวนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบนะครับมี3หน่วยงานก็ไปดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถนะครับที่ออกมาสู่สังคมภายนอกและสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็คือมีทางกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือตัวย่อคือสกมช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการหลุดรั่วนะครับจากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการล่าสุดพบแล้วนะครับมียูสเซอร์ใน3หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือ 1. สำนักเทศกิจของเขตบางกอกน้อยครับอันนี้เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครยูสเซอร์ที่2ครับอยู่ในสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ3ครับเป็นยูสเซอร์ที่อยู่ในสังกัดของกองกำลังสุรศรีนะครับก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงนะครับของทหารซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้นะครับ3ยูสเซอร์นี้ได้ถูกระงับการใช้งานไปแล้วนะครับของทั้ง3หน่วยงานและมีการประสานตำรวจไซเบอร์เข้ามาตรวจสอบบัญชีที่มีปัญหาโดยเฉพาะของบุคคลสำคัญนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปขนาดข้อมูลของนายกรัฐมนตรียังหลุดออกมาได้อ่ะคุณผู้ฟังแล้วข้อมูลของพวกเราล่ะจะหลุดออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับก็คือตอนนี้ทุกคนโดนไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปอย่างเราหรือว่าจะเป็นผู้บริหารแม้กระทั่งผู้นำรัฐบาลนะครับก็ยังมีข้อมูลรั่วไหลออกมาทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกว่าขอยืนยันให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลนะครับเพราะว่าข้อมูลที่หลุดเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานคือมันเหมือนเป็นข้อมูลทั่วไปครับที่ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมอะไรได้หากไม่มีการยืนยันตัวตนคือเอาไปดูก็ได้แค่รู้แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็คือพี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าไม่สามารถเอาไปโอนรถไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมใดๆได้เลยนะครับซื้อขายรถยนต์โอนอะไรต่างๆทำไม่ได้เอาไปดูก็ได้แค่รู้นะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือครับที่มิจฉาชีพเขาอาจจะเอามาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าโทรมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วอาจจะมาทำให้เราหลงเชื่อได้เพราะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมารู้ข้อมูลเราได้ยังไงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ระวัดระวังด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ของท่านเนี่ยมาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหากได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อย่าไปหลงเชื่อครับแล้วก็ถ้ามีลิงก์ส่งมาอย่าไปกดอย่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับ ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินตามคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดตรงนี้อยากให้ระมัดระวังกันไว้เรื่องการรั่วไหลของข้อมูลอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายนะครับโดยตำรวจไซเบอร์แต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลออกมาอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นการรั่วนะครับแต่มันเป็นเรื่องของข้อมูลที่ผิดพลาดก็อย่างกับแอปหมอพร้อมอะไรเงี้ยเนาะหรือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีหลายข่าวหลายครั้งนะครับที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันหลุดรั่วออกไปสู่องค์กรภายนอกหรือบุคคลภายนอกตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันวันนี้ผมอยากชวนมาคุยครับว่าเราจะรับมือนะครับหากข้อมูลของเรารั่วไหลออกไปเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือถูกขโมยไปเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เลยนะครับเรืออากาศเอกนพรัตน์สุจินดาครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบเจาะระบบและประเมินความพร้อมสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของหน่วยงานชื่อสกมช.นะครับขอเรียกสั้นๆง่ายๆอย่างไม่เป็นทางการนะครับสวัสดีพี่หมาน้อยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับพี่หมาน้อยก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่มาทำงานร่วมกับไทย PBS นะครับในการที่จะเตือนภัยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในการใช้งานทางไซเบอร์ร่วมกับพี่ปิ่มในหลายเวทีนะครับวันนี้ชวนพี่หมาน้อยมาคุยหน่อยครับว่าถ้าเกิดข้อมูลเรามันรั่วไหลออกไปสิ่งแรกที่เราควรต้องทำเลยเราทำไงดีครับ
3: ถ้ามีข้อมูลรั่วไหลนะครับอันดับแรกเลยเราสังเกตจากไหนเรารู้ได้ยังไงว่าข้อมูลของเราเนี่ยหลุดออกไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องสังเกตว่ามีข้อความแปลกๆส่งมาทาง SMS ไหมนะครับหรือมีการโทรเข้ามาจากเบอร์แปลกๆไหมนะครับหรือว่ามีการโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำรวจหรือสถาบันการเงินอะไรต่างๆไหมนะครับถ้ามีครับเราพึงมือก่อนว่าอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคลเราหลุดณที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับ
2: ครับข้อมูลนี้มันมีการจัดกลุ่มไหมครับว่าหรือจัดชั้นความสำคัญไหมครับพี่หมาน้อยว่าข้อมูลประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นแบบระดับทั่วไปโอเคไม่อันตรายไม่รุนแรงมากอาจจะไม่ต้องซีเรียสกับมันเยอะหรืออาจจะแบบถ้ามันเป็นข้อมูลที่ลึกมากจริงๆอาจจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับมีการจัดกลุ่มลำดับความสำคัญของมันไหมครับ
3: แน่นอนครับมีการจัดกลุ่มแน่นอนนะครับดับแรกเลยข้อมูลของเราอะครับสิ่งที่เราอยากจะเปิดเผยข้างนอกครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเราอยากเปิดเผยไหมนะครับเลขบัญชีธนาคารวันเดือนปีเกิดของเราหรือแม้กระทั่งที่อยู่ของเรานะครับเราอยากเปิดเผยไหมนะครับถ้าอยากเปิดเผยครับอันนี้มันเปิดเผยได้อยู่แล้วนะครับแต่ในบางกรณีที่เราใช้งานระบบนะครับแล้วระบบนั้นนะครับอยากจะขอข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับว่าทั้งเลขบัตรประชาชนก็ดีนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่ก็ดีหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ดีนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นเฉพาะของเราเท่านั้นที่รู้นะครับแต่ถ้าระบบต้องการนะครับก็ต้องดูก่อนว่าระบบนั้นน่ะเก็บข้อมูลของเราเนี่ยไปเพื่ออะไรชั้นความลับต่างๆหรือแบ่งข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเป็นเบอร์มือถือถ้าเราจะเผยแพร่นะครับอันนี้เราก็สามารถประกาศเผยแพร่ได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันไปล่วงรู้โดยที่ผู้ไม่ควรรู้อย่างเช่นพวกมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นจุดที่ทำให้ข้อมูลออกไปจากมิจฉาชีพต่างๆหรือแม้กระทั่งที่อยู่ของเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนเองก็ตามนะครับ
2: ผมเห็นหลายข่าวหลายกรณีที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาที่ไทย PBS เหมือนกันว่ามันก็มีบางครั้งที่เราอาจจะเป็นคนให้ข้อมูลเองอย่างเช่นไปสมัครหรือไปกรอกอะไรในเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับหรือมันก็มีบางครั้งที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเปิดเผยออกไปแต่อาจจะเป็นการลักษณะไปสมัครสินเชื่อสมัครบัตรเครดิตแล้วก็ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นมันก็มีการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือข่ายเขาที่1 ที่2 ที่3ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บางทีมันก็อาจจะมีคนในซึ่งไม่สุจริตนะครับพี่หมาน้อยเอาข้อมูลนี
3: ้
2: แอบเอาไปขายได้โอ้ตรงเนี้ยคือเราต้องรับมือกับมันยังไงดีหรือว่าจัดการกับมันยังไงดีครับหรือว่าโอเคก็ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่าเราไม่หลงเชื่อสักอย่างก็ยังไงก็ไม่เสียหายแน่นอน
3: อันนี้ผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กรณีละกันนะ
2: ได้ครับ
3: อันดับแรกกรณีของหน่วยงานนะครับกรณีที่2คือส่วนบุคคลก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละครับคือบุคคลทั่วไปเนี่ยแหละครับผมขอกล่าวถึงตัวบุคคลก่อนละกันนะครับในส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของการที่เราจะมอบข้อมูลอะไรให้หน่วยงานไหนสักหน่วยงานหนึ่งนะครับหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยครับต้องตอบถามเขาก่อนว่าเขามีการเก็บรักษาหรือนำข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในส่วนใดบ้าง นะครับอย่างเช่นในส่วนของถ้าเป็นโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใช่ไหมครับ ที่อยู่อาจจะเป็นเรื่องการส่งอะไรต่างๆเข้าหากันเรื่องบัตรประชาชนเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นบุคคลนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเราใช้เว็บไซต์ทั่วไปหรือเว็บทั่วไปครับที่เป็นของเอกชนก็ดีหรือของที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาก็ดีถ้ามีการกรอกข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะครับหรืออินพุตข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะครับที่เป็น sensitive data หรือมีข้อมูลประชาชนวันเดือนปีเกิดโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับส่วนเรื่องหน่วยงานรัฐนะครับที่นำการข้อมูลพวกนี้นำไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปประมวลผลหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะต้องมีมาตรการในการเก็บรักษาที่ดีนะครับโดยสคมช.เองครับก็มีการออกแนวทางประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานที่ทำให้หน่วยงานรัฐนะครับต้องปฏิบัติตามในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับว่าระบบที่ดีครับต้องเก็บอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างคอมไพล์ตามมาตราไหนตามกฎหมายไหนก็มีระบุไว้อยู่แล้วครับ
2: ก็คือมันมีข้อกำหนดมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าจะต้องแบบได้แค่ไหนถูกไหมครับ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: มันมีบางกรณีครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันสินเชื่อเอกชนอันนี้เป็นแล้วเป็นสินเชื่อถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณอาจจะมีโอกาสได้รับอนุมัติหรือวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เราควรยอมรับไหมครับโดยหลักการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของไซเบอร์เนี่ยครับ
3: ถ้าตามหลักการไม่ควรยอมรับเลยนะครับเพราะว่าการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้เลยเนี่ยแสดงว่าเราเปิดเหมือนเราเปิดประตูบ้านให้เขาเข้ามาในบ้านเราได้ทุกห้องเลยเช่นเข้ามาดูเรื่อง SMS เข้ามาดูคอนแทคเบอร์รายชื่อเบอร์ติดต่อเข้ามาดูอีเมลของเรานะครับถ้าเรายินยอมให้เขาเข้ามาเนี่ยเหมือนเราเปิดประตูบ้านเชิญให้เขาเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านเราเลยนะครับอันนี้ไม่ควรนะครับแต่ในกรณีที่เราจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องให้ permission แบบนี้กับเขาครับอาจจะต้องสอบถามว่าดีที่ว่าเขามีมาตรการในการเข้าถึงกับเราเนี่ยยังไงบ้างและเขาเข้ามาเพื่อประโยชน์อะไร
2: นี่แสดงว่าคือเมื่อเรากดอนุญาตปุ๊บเขาจะเข้ามาดูได้แค่ครั้งเดียวมาดูเฉยๆไม่มีสิทธิ์แบ็กอัพข้อมูลเราไว้หรือคัดลอกไว้หรือว่าจริงๆแล้วพอเรากดปุ๊บเขาเข้ามาได้ตลอดเลยครับพี่หมาน้อยระบบแบบนี้
3: ถ้าเราอนุญาตเราเปรียบเสมือนเรายื่นกุญแจบ้านให้เลยครับเขาจะเข้ามาตอนไหนก็ได้เพราะเราให้สิทธิ์เขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเราให้ permission เขาอะครับให้สิทธิ์เขาในการเข้าถึงเขาก็แอบจะเข้ามาตอนไหนก็ได้แล้วมาดึงข้อมูลออกไปตอนไหนก็ได้
2: อ๋อนี่แสดงว่าถ้าเกิดเรา accept ยอมรับไปวันนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาดูวันนี้ก็ได้แต่คือมันอาจจะเป็นอีก1เดือน2เดือน3เดือนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขามีกุญแจบ้านเราแล้ว
3: ถูกต้องครับ
2: back up ได้ไหมครับ
3: เรามีแอปพลิเคชันนั้นอยู่ในเครื่องนะครับก็สามารถเข้าถึงได้ตลอดเลย
2: แบ็กอัพได้ไหมครับเขาสามารถคัดลอกข้อมูลเราไปไว้ในเครื่องเขาได้ไหมฮะ
3: ได้แน่นอนครับเขาสามารถส่งไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราไปเครื่องเขาได้เลย
2: โอ้ตายแล้วและอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังบางท่านเคยกดยอมรับแบบนี้เราจะแก้ไขได้ไหมครับ
3: แก้ไขได้ครับแก้ไขได้นิดนึงก็คือไปตัวที่แอปพลิเคชันนะครับถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็ลบทิ้งเลยอันนี้ซอออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับไม่ควรมีอยู่ในเครื่องก็อันนี้ฝากออกไปแต่ถ้าเรายังใช้งานอยู่นะครับก็ไปดูในการตั้งค่าครับเราสามารถที่จะเลือก permission ได้ว่าอนุญาตให้เขาทำอะไรได้บ้างนะครับให้ access เข้าถึงรูปโฟลเดอร์รูปภาพไหมเข้าถึง contact ไหมเข้าถึง SMS ไหมนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ครับ
2: ตรงนี้เราไปปรับทีหลังได้ปิดมันเลยใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องครับสามารถเลือกได้เลยครับ
2: มันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังพี่หมาน้อยมีวิธีแนะนำไหมครับว่าเราจะรักษาข้อมูลของเรายังไงดีอ่ะคือบางทีมันก็จำเป็นเนาะคนอยากจะกู้เงินบ้างคนอยากจะสมัครอันนู้นอันนี้บ้างเขาให้ทำอะไรก็ยอมอะไรเงี้ยครับมันควรจะมีลิมิตเท่าไหร่ที่ถ้าเกิดเกินกว่านี้เราไม่น่ายอมแล้ว
3: ก็ต้องดูก่อนครับว่าเรามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนในการที่จะใช้งานแอปพลิเคชันของเขานะครับแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกับเขาต่างๆนะครับอย่างเช่นเมื่อเราเป็นมิจฉาชีพโทรมาหาเรานะครับหรือส่ง SMS มานะครับส่งลิงก์มานะครับแล้วให้เรากดเนี่ยถ้าเรากดเมื่อไหร่ครับเขามีอาจจะมี install application เสริมหรือเข้าถึงเครื่องเราได้เลยเหมือนกันนะครับการพูดคุยกับเขาเนี่ยก็มีสิ่งจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามีการพูดคุยกับมิจฉาชีพนะครับเขาก็จะพยายามหลอกล่อเราให้เราทำในกิจกรรมที่เขาอยากให้ทำแน่นอนนะครับอันแรกเลยคือเราอย่าไปพูดคุยกับเขามากนะครับถ้าเราไม่มีความจำเป็นถ้ามีการโทรมาพวกนี้ครับหรืออะไรต่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องวางสายไปเลยนะครับแต่ในส่วนของตัวระบบอะครับถ้าเรามีการใช้งานนะครับหลายๆแอปพลิเคชันนะครับพวกรหัสผ่านนะครับอาจจะต้องตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากด้วยนะครับเพื่อให้มิจฉาชีพที่อาจจะมาเข้าถึงเครื่องเราอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนั้นได้โดยการติดรหัสผ่าน นะครับแล้วก็ในตัวแอปพลิเคชันนะครับอาจจะต้องมีการล็อกอินแบบที่เรียกว่า MFA Multi-Factor Authentication นะครับคือการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับเรามี username password ใช่ไหมครับเราล็อกอินไปแล้วปึ้งอาจจะต้องมี OTP เด้งออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นคนล็อกอินเองอะไรแบบนี้นะครับ
2: อ๋อครับครับรหัสผ่านนี้วันเกิดดีไหมครับ
3: โอ้ไม่ดีเลยครับถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามาตั้งเป็นพาสเวิร์ดด้วยเนี่ย
2: ร
3: เรารู้คนอื่นรู้เอาไปเดาได้เลยครับ
2: เออบางทีแม่ๆป้าๆเนาะก็กลัวจะลืมรหัสผ่านอะไรดีเอา6ตัวกับ1ถึง6เลยหรือไม่ก็0000เลยอย่างเงี้ย
3: เดาได้ง่ายเลย
2: เออ
3: นะครับแล้วยิ่งเป็นเบอร์มือถือด้วยส่วนใหญ่เขาตั้งกันเป็นเบอร์มือถือใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเลยครับเพราะว่าเบอร์มือถือเราเปิดเผยอยู่แล้วแล้วตั้งเป็นพาสเวิร์ดเป็นเบอร์มือถือด้วยเนี่ยอันนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายเหมือนกัน
2: อ๋อเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าคือบางทีตัวเลขเราอย่าไปนึกว่าเอาจำง่ายเขาว่านะครับเพราะว่าจำง่ายเขาว่าบางทีมันสืบได้นะแล้วถ้าเกิดลิงก์ล่ะครับส่งมาปุ๊บเผลอกดไปแล้วทำไงดีครับปิดเครื่องเลยดีไหมครับหรือว่ามัน
3: ในกรณีลิงก์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ถ้ามีการส่งมาแล้วเราเผลอกดไปใช่ไหมครับแล้วจะมีเด้งหน้าต่างอะไรมาสักอย่างเนี่ยควรไม่ควรทำอะไรเกี่ยวกับหน้านั้นทันทีนะครับไม่ควรเลยก็คือปิดไปเลยเปิดได้แต่อาจจะต้องปิดไปทันทีนะครับแต่ถ้าเผลอกดไปเลยแล้วเราไปทำตามสิ่งที่หน้านั้นต้องการอย่างเช่นเมื่อเรากดลิงก์แล้ว ไปหน้านึงแล้วมีการกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดนะถ้าเราเผลอกรอกเข้าไปด้วยนะครับแสดงว่าเราให้ยูสเนมพาสเวิร์ดกับมิจฉาชีพไปแล้วนะครับเราควรปิดทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งเรากดลิงก์ปุ๊บมีแอปพลิเคชันเด้งมาให้เราติดตั้งแล้วเอฟเฟกต์เพอร์มิชันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ควรติดตั้งและไม่ควรเอฟเฟกต์เพอร์มิชันณตอนนั้นให้เราปิดไปก่อนนะครับแล้วถ้าเราอยากติดตั้งแอปพลิเคชันเองอะครับให้โหลดจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นตัว App Store Play Store ต่าง
2: ๆ
3: เองนะครับ
2: ก็คือปิดหน้านั้นไปปุ๊บแล้วเราต้องรีบูตเครื่องหรือปิดเครื่องไหมครับไอตัวเพราะว่าเรากดลิงก์ไปแล้วตัวโปรแกรมหรือตัวไวรัสมันอาจจะรันไปแล้วใช่ไหมครับพี่หมาน้อยแล้วอย่าง
3: น
2: ี้เรา
3: ในบางกรณีเราแล้วครับ
2: ครับถ้าเกิดรันไปแล้วเรารีบูตเครื่องมันหายไหมฮะหรือว่ามัน
3: ฝังแล้วเครื่องแล้วหายไหมมันฝังไปแล้วครับถ้าจะเอาออกจริงๆต้องไปเอาออกจากอันอื่นซอโปรแกรมเลยนะครับในกรณีที่มีการติดตั้งลงบนเครื่องแล้วนะครับ
2: ครับโอ้โหนี่หลากหลายรูปแบบนะครับเนี่ยเผลอไม่ได้เลยนะวันนั้นผมเห็นพี่หมาน้อยไปเป็นวิทยากรในเวทีร่วมกับไทย PBS คือแบบเปิดมาปุ๊บนี่ผมสิงรีโมทคุณแล้วรีโมทเครื่องคุณแล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ใช่ครับในปัจจุบันง่ายมากครับเพราะเรามีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับแฮกเกอร์ก็เหมือนกันก็มีเทคนิคมากมายและมีเครื่องมือเยอะมากเลยครับ
2: นี่ล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องบัญชีธนาคารนะผมอะไปได้เคล็ดลับมาจากนักการเงินท่านหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยผมมีบัญชีธนาคารเนี่ย5บัญชีไอ้4บัญชีเนี่ยผมก็ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละเดือนอันนี้ก็สแกนอนุอันนี้ก็ใช้บริการอันนี้แต่ผมจะมีบัญชีนึงเลยเปิดไว้แบบไม่ผูกแอปไม่ผูกออนไลน์ฝากเข้าอย่างเดียวถ้าจะถอนต้องไปเคาน์เตอร์ไปสาขาเท่านั้นนี่คือเงินก้อนใหญ่ผมจะอยู่ในนี้แบบนี้เป็นวิธีที่ดีวิธีนึงมั้ยครับ
3: ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าตามหลักการนะครับถ้ามีการสำรองข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องมี1ส่วนที่ไม่ติดต่อเน็ตเวิร์คเลยนะครับไม่เชื่อมต่อเลยไม่มีบัตร ATM อะไรต่างๆนะครับก็มีส่วนนึงที่เก็บไว้นะครับส่วนอื่นที่อื่นที่มีการใช้ทั่วไปก็มีบัตร ATM ได้บัตรเดบิตแต่เครดิตต่างๆผูกไว้ได้เลยนะครับและส่วนนึงก็เป็นออฟไลน์ไปเลยนะครับ
2: อ๋อก็คือแหล่งเงินก้อนใหญ่ตะกร้าใส่เงินเก็บของเราไอ้ที่มันเยอะที่สุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ากลัวพังกลัวเผลอออฟไลน์ไปเลย
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: โอ้โหแต่มันก็อาจจะไม่สะดวกเนาะเผื่อว่าจะรีบใช้เงินนะครับต้องไปสาขา
3: ครับ security จะมาสวนทางกับความสะดวกสบายอยู่แล้วครับพี่
2: มาน้อยครับล่าสุดนี้จากข่าวคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบการตอบแทนหน่วยงานหรือแถลงข่าวอะไรนะครับแต่ว่าอยากขอความรู้หน่อยที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการแฮกนะจากไอ้เรื่องข้อมูลรั่วล่าสุดนะครับของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันเป็นการใช้ยูเซอร์ล็อกอินเข้าไปปกติอยากให้พี่หมาน้อยใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยครับว่ามันคืออะไรกันแน
3: ่ครับก็จากที่ดูจากข่าวนะครับก็บอกว่าไม่ได้การแฮกเป็นเพียงการล็อกอินเข้าไปนะครับน่าจะตีความหมายว่าคือล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ถูกต้องนะครับที่มีอยู่จริงที่มีอยู่ในระบบจริง
2: ๆครับ
3: นะครับไม่ได้เป็นการแฮกเป็นการเดาสุ่มอะไรต่างๆที่เป็นให้ทำให้เข้าถึงระบบได้อันนี้คือยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดจริงแต่ในส่วนของพาสเวิร์ดจริงเนี่ยเอามาจากไหนก็ต้องดูอีกทีว่าหลุดมาจากทางไหนโดยการปฏิบัติเลเร่ของเจ้าหน้าที่หรือว่ามีการแฮกจากเบื้องหลังออกไปเพื่อได้ยูสเนมพาสเวิร์ดนี้มานะครับแต่ที่บอกว่าเข้าถึงระบบได้โดยไม่มีการแฮกนี่คือแสดงว่าใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดที่เป็นของจริงเข้าถึงนะครับ
2: ก็คือไม่ใช่การเจาะระบบนั่งอยู่ประเทศหนึ่งหรือที่ไหนก็แล้วแต่ใช้คอมเจาะระบบความปลอดภัยเข้าไปแล้วก็ไปล้วงถึงข้อมูลเนี่ยไม่ใช่
3: ไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นยูสเซอร์จริงแต่ยูสเซอร์พาสเวิร์ดนั้นเอามาจากไหนก็ต้องสืบอีกทีว่าหลุดมาจากไหน
2: ครับโดยปกติผมเห็นกสทช.นี้ทำงานกับหลายหน่วยงานราชการมากๆแล้วก็ระบบต่างๆของหน่วยงานราชการบ้านเราตอนนี้คือจริงๆเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนครับพี่มาน้อย
3: ในปัจจุบันนะครับความมั่นคงปลอดภัยของตัวระบบงานในแต่ละหน่วยงานนะครับตอนนี้ยังกระจายอยู่นะครับเพราะว่าแต่ในส่วนของสทช.เองนะครับก็รณรงค์นะครับแล้วก็ออกมาตรฐานกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยครับให้หน่วยงานเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้หน่วยงานนั้นต้องทำตามก็มีนะครับเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยต่างๆเนี่ยทำตามครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับมันอาจจะต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งเทคนิคต่างๆที่มันค่อนข้างจะเฉพาะส่วนนะครับบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทยยังคงค่อนข้างจะขาดแคลนอยู่เหมือนกัน
2: น้อยแสดงว่ามันมีทั้งคำแนะนำถ้าท่านทำแบบนี้แล้วมันจะดีต่อหน่วยงานท่านนะและ มาตรฐานการปฏิบัติที่ถ้าหน่วยงานท่านจะมีระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ท่านต้องมีแบบนี้1 2 3 4เป็นค่ามาตรฐาน
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับมีการกำหนดไว้ให้แล้วครับ
2: ครับไอ้สิ่งที่กำหนดไว้นี่คือมันคงปลอดภัยแน่นอนเลยไหมครับพี่วาน้อย
3: มันไม่มีระบบไหนที่ปลอดภัย 100% นะครับแค่จำกัดความเสี่ยงได้ก็คือพยายามปิดทุกช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าช่องโหว่ครับภัยคุกคามเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ทุกๆวันวันนี้ปลอดภัยพรุ่งนี้อาจจะมีช่องโหว่ใหม่เกิดขึ้นอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการอัปเดตหรือการดูแลระบบครับตามมาตรฐานเบื้องต้นนะครับมันปลอดภัยในระดับนึงนะครับแต่ต้องมีการเฝ้าระวังที่ดีการตรวจสอบที่ดีมีบุคลากรเชี่ยวชาญในการดูแลต่อไปเรื่อยๆครับ
2: ครับนี่ล่าสุดไม่แน่ใจว่าข้อมูลผมข้อมูลทะเบียนรถผมนี่ไปอยู่ในออนไลน์ด้วยหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่ในนั้นผมควรทำยังไงดีครับขอคำแนะนำหน่อยครับพี่มาน้อยครับ
3: ครับไอ้ตัวของตอนนี้ทะเบียนรถนะครับที่จากเป็นข่าวนะถ้าผมสังเกตเนี่ยน
2: ่
3: าจะเป็นเว็บนึงที่มีการผูกกับกรมขนส่งใช่ไหมครับที่ผูกกันโดยไม่รู้ว่าถูกยังช่องทางไหนแล้วก็นำทะเบียนรถใส่เข้าไปแล้วก็เจอว่าเป็นบุคคลอะไรใช่ไหมครับเป็นชื่อใคร
2: ครับ
3: ถ้ามันเป็นลักษณะนี้แสดงว่ามีการส่งข้อมูลมาจากกรมขนส่งทางบกนะครับแต่ในเบื้องต้นที่ได้ข่าวเนี่ยคือเขากำลังปิดแล้วแล้วก็กำลังปรับปรุงในส่วนของ security ใหม
2: ่ครับ
3: เพราะฉะนั้นในตัวนั้นนะครับคือมันเป็นการเหมือน request by ครั้งนะครับเราหาอะไรปุ๊บหาเบอร์ปุ๊บลิขสิทธิ์รถนะครับมันก็ส่งมาเป็นรายครั้งไปไม่ได้หลุดออกมาทั้งก้อนแล้วมาเก็บไว้ข้างนอก
2: ครับ
3: เพราะว่าเหมือนที่เป็นการให้บริการซะมากกว่านะครับที่เป็นรายครั้งไป
2: ก็เหมือนอาจจะเป็นการแบบอยากจะโชว์ว่าเนี่ยเข้าถึงข้อมูล บุคคลสำคัญหรือคนดังได้นะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี
3: ่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอาจจะเขาไปทำกระบวนการอะไรมาสักอย่างนึงแล้วสามารถเข้าถึงได้โดยเทคนิคพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มารีเควสทีครั้งว่าไปขอเลขทะเบียนรถมาปุ๊บแล้วเจอว่าเป็นบุคคลคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ก็คือเอาจริงคุณผู้ฟังข้อมูลเราเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับในออนไลน์ในระบบต่างๆจริงๆมันก็มีการหลุดออกมาได้แหละไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรที่อยู่เลขบัตรประชาชนเพราะเรามีการทำธุรกรรมกับหลากหลายไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการหรอกเอกชนเราก็มีเยอะนะครับบางทีก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการรั่วไหลบ้างบางทีก็แต่ก่อนก็มีข่าวว่ามันมีการเอามาขายเนาะนะครับข้อมูลลูกค้าชุดละบาท5บาท10บาทแล้วแต่ว่าข้อมูลนั้นลูกค้าพรีเมียมขนาดไหนอย่างนี้ส่วนหนึ่งผมก็ได้คุยกับนักกฎหมายเหมือนกันนะครับว่าบางกรณีก็อาจจะต้องทำใจนะคุณผู้ฟังคือมันคงไปตามลบตามเอาออกจากดิจิตอลฟุตพริ้นท์ทั้งหมดไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับพี่หวานน้อย
3: ใช่ครับเหตุเกิดที่ทุกวันนี้ครับเพราะว่าข้อดีของประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยก็ได้ครับเพราะว่าข้อดีของประเทศไทยคือติดอันดับท็อปของโลกเลยครับที่มีการใช้งาน 5G ครอบคลุมทั้งประเทศไทยติดอันดับท็อปของโลกเลยนะครับว่าเรามีการใช้งาน 5G เนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วจากสถิติเนี่ยคนไทยนะครับเข้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ประมาณ 96%ของทั้งประเทศนะคร
2: ับ
3: ก็แสดงว่าคนไทยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกคนนะครับเข้าถึงระบบที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เกือบทุกคนเลยนะครับและมีความเร็วที่เป็น 5G ด้วย
2: ครับส่วนหนึ่งมันก็ทำก็อาจจะทำให้เกิดข้อมูลมัน รั่วไหลได้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นว่างั้นเถอะแต่ส่วนหนึ่งมันก
3: ็เป็นทางกลับกันก็คือมันเป็นช่องทางที่ทำให้มีฉาชีพเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกันถ้าเราไม่มีการป้องกันที่ดี
2: แหมเป็นสอดคล้องกับสัจธรรมเลยนะครับเหรียญมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับพี่หมาน้อย
3: ใช่ครับ
2: ครับผมมือทงมือถือทุกวันนี้อย่างเมื่อวานที่ผมไปลงพื้นที่มาที่แถวปทุมธานีได้เจอคุณยายวัย77ปีคุณผู้ฟังครับดู YouTube เป็นครับโทรศัพท์นี่คือออนไลน์เต็มระบบเลยแอปพลิเคชันส่งไลน์หาลูกได้วิดีโอคอลหาลูกได้โอ้อายุ77นะครับถือว่าปรับตัวได้ดีมากแต่ก็บอกคุณยายเหมือนกันเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรต่างๆมีโอกาสอยากเชิญพี่หมาน้อยมาร่วมเตือนภัยแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์กับคุณผู้ฟังบ่อยๆนะครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านเรืออากาศเอกนพรัตน์สุจินดานะครับท่านเป็นผอ.ฝ่ายทดสอบเจาะระบบนะและประเมินความพร้อมนะครับของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นั่นเองครับผม
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: ประเด็นถัดมาครับคุณผู้ฟังหลายคนคงน่าจะรอคอยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดแอปเลยดีกว่ากับธนาคารไร้สาขาแห่งแรกของไทยที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันนะครับก็อันนี้โดยข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับก็มีการร่วมกันกับ AIS แล้วก็PTTOR นะครับจัดตั้งธนาคารไร้สาขาขึ้นมานะครับหรือว่า Virtual Bank นะครับเปิดดำเนินการเป็นทางการเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วเป็นกระแสอย่างมากครับมีคนเข้าไปโหลดยื่นกู้แล้วก็มีการรีวิวด้วยทุกวันนี้นะครับมีการอัปเดตกันเนี่ยผมดูในไลน์กลุ่มหรือกลุ่ม Facebook นะครับแทบจะทุกนาทีบางคนมาโพสต์สอบถามครับใครทราบบ้างถ้าจ่ายคืนยอดจะหมุนกลับมาให้ใช้ไหมนะครับบางคนบอกส่องอยู่ในกลุ่มอยู่นานที่สุดผ่านแล้วครับวงเงิน200นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อเช้าผลออกไม่ผ่านพบกันใหม่ปีหน้านะครับบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านครับแต่ที่น่าตกใจคือไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมันมีการชวนกันเบี้ยวหนี้บางคนเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเขาเป็นสิ่งนักกู้นะคุณผู้ฟังกู้เงินผ่านแอปออนไลน์จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายเขากู้หมดนะครับกู้เสร็จแล้วได้ตังมานะครับไม่ได้สนใจว่าจะใช้หนี้คืนไหวไม่ไหวจะใช้หรือไม่นะครับก็คือตั้งใจเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบิดเนาะนะครับถ้าภาษาโดยทั่วไปของพวกเราเราก็บอกว่าเบี้ยวหนี้นะครับไม่กลัวถูกฟ้องไม่กลัวถูกดำเนินคดีนะครับมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาทำให้แอปพลิเคชันคลิกนะครับต้องมีการระงับการให้บริการในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาเลยนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยผมลองเข้าไปดูนะครับก็มีการเขาเรียกว่าหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับแล้วก็มาเปิดระบบรันใหม่อีกครั้งนึงเมื่อประมาณ 8:00 น.ของวันที่4สิงหาคมนะครับและหลังจากนั้นก็ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาลงไปบ้างเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าตั้งแต่มีการอัปเดตระบบนี่เหมือนจะกู้ไม่ผ่านกันหลายคนนะครับอย่างไรก็ตามครับอันนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดนะครับวิธีบริหารจัดการเงินของคนไทยเหมือนกันต้องไม่ลืมครับว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยมันไม่เจอหน้าเจอตานะครับคนให้กู้ไม่ได้เจอหน้าผู้กู้เอกสารแทบไม่ต้องใช้เลยครับบางรายเนี่ยยื่นสมัครเข้าไปปุ๊บรู้ผลทันทีนะครับบางรายอาจจะต้องอัปเดตสเตทเมนต์เข้าไปบ้าง3เดือน6เดือนนะครับมาดูกันหน่อยครับปรากฏการณ์นี้มันจะรุ่งหรือมันจะร่วงนะครับกับธนาคารไร้สาขาของประเทศไทย Virtual Bank ครับวันนี้คุยกับพี่มิ้งนะครับท่านภัทรกรที่บุญรัตน์นะครับรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคครับพี่มิ้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีน้องอาร์มสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับขออนุญาตอัปเดตตำแหน่งนะใหม่นะเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีนะครับ
2: โอ้ครับผมครับผมขออภัยครับพี่มิ้งครับธนาคารไร้สาขาประเทศเรานี่มันจะรุ่งหรือมันจะร่วงครับเนี่ยกับวิกฤตการณ์และกระแสสังคมในตอนนี้ครับผม
4: ผมว่าช่วงต้นมันอาจจะมีภาวะที่มันแปลกใหม่สำหรับตัวแอปพลิเคชันหนึ่งที่ปล่อยสินเชื่อนะครับ
2: ครับ
4: ผมเชื่อว่าตัวสถาบันการเงินกับบริษัทที่ร่วมทุนต่างๆเนี่ยเขามีมาตรการป้องกันอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระแสที่มันมีการอนุมัติโดยง่ายแล้วก็หลายท่านนะผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นลักษณะเหมือนเป็นแอปเงินกู้เถื่อนหรือเปล่าโดยที่ก็มาสร้างกระแสว่าฉันได้รับเงินกู้ 20,000 แล้วจะบิดหนีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
4: ผมเชื่อว่าเขามีมาตรการป้องกันเนาะผมว่าในแง่ของตัวธุรกิจมันก็เป็นธุรกิจที่ดีที่จะมา ช่วยอุดช่องว่างในส่วนของผู้บริโภคที่หาแหล่งเงินกู้ไม่ได
2: ้ครับ
4: แล้วจะต้องหนีไปพึ่งกับแอปเงินกู้เถื่อนซึ่งมีการทวงหนี้โหดเนาะลักษณะแบบเนี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับผู้บริโภครายอื่นๆเราที่ไม่ต้องไปใช้แอปเงินกู้เถื่อนแล้วเงินก็ไม่ตรงนะดอกเบี้ยก็โหดมาทวงหนี้แบบที่ประจานทาง Facebook อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นทางแก้ก็เอาใจช่วยในแง่ของตัวธุรกิจใหม่นะครับว่าให้เดินหน้าไปได้เพียงแต่ว่าในแง่ของอัลกอริทึมที่เป็น AI ในการที่จะพิจารณาสินเชื่ออาจจะต้องมีความรอบคอบเนาะว่าคัดกรองคนที่ต้องการจุดประสงค์ในการกู้แล้วก็มีวินัยทางการเงินในการชำระหนี้ได้อะครับ
2: เพราะว่าเท่าที่ผมไปดูรีวิวมานี่คือมองในด้านดีถือว่าทางคลิกนี่ก็ถือว่าใจกว้างนะเพราะระบบเขาเนี่ยมีการอนุมัติเงินกู้ให้กับบางคนที่ติดเครดิตบูโรคือมีประวัติทางการเงินไม่ดีคือบางคนน่ะไม่ต้องแนบอะไรเลยสมัครเข้าไปปุ๊บแม้จะติดบูโรก็ยังได้รับอนุมัติคุณผู้ฟังครับบางทีเนี่ยเงินบางก้อนแม้จะหลักพันหลักหมื่นนะครับมันอาจจะน้อยสำหรับบางคนแต่มันอาจจะเยอะสำหรับบางคนบางชีวิตเลยนะคนเป็นหนี้เนี่ยเขาไม่ได้หวังให้หมดหนี้หรอกแต่ว่าเขาหวังว่าเขาอยากจะได้สภาพคล่องเพื่อให้ชีวิตเขามันเคลื่อนต่อไปได้เพื่อรอรับเงินในเดือนถัดไปก้อนถัดไปตรงเนี้ยก็ถือว่าคลิกเนี่ยก็มีระบบที่เปิดกว้างพอสมควรเป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับคนที่อาจจะผิดพลาดไปนะครับพี่มิ้ง
4: ใช่ครับใช่ครับจริงๆผมว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเองก็คงมองเห็นตลาดตรงนี้แหละเนาะเพราะว่าพี่มิ้งอยู่ในแง่ของตัวสภาองค์กรของผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเรื่องแอปเงินกู้เนี่ยนะที่ผ่านมา 5,000 กว่ารายนะแล้วเวลาเขาชำระหนี้เนี่ยเขาชำระตรงนะเพราะว่าแอปเงินกู้เถื่อนพวกเนี้ย7วันทวงทีอ่ะแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทีรวมๆกันเป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์น่ะบางคนกู้หลักแสนต้องจ่ายเงินหลักล้านแบบเนี้ยแสดงว่าตัวเองเขาก็มีวินัยทางการเงินในการที่จะจ่ายนะก็ถ้าตัวผู้ประกอบการที่เห็นช่องว่างตรงนี้ก็คงจะมาเอาลูกค้ากลุ่มนี้แหละที่มีความสามารถในการชำระหนี้จริงนะเอามาผ่อนคลายในแง่ของเรื่องตัวธุรกิจที่อยู่นอกระบบได้นะครับอันนี้เรายังเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเนาะการผู้บริโภครายอื่นๆก็คงจะต้องมีทัศนคติแล้วก็มีวินัยทางการเงินเนี่ยอย่างสูงเนาะเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะอันนี้คือหลักการอยู่แล้วทางองค์กรของผู้บริโภคก็ช่วยเหลือลูกหนี้ในกรณีที่ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบในแง่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนาะแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมว่าให้สภาช่วยแล้วสภาจะบอกว่าคุณคู่นี้แล้วไม่ได้ไปต้องไปชำระหนี้แบบเนี้ยแนวนโยบายแบบนี้สภาไม่ทำนะครับ
2: โอ้เป็นประโยคที่ดีมากๆเลยครับคือเป็นหนี้ต้องใช้ใช่ไหมครับแต่ต้องได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมครับพี่มิ้ง
4: ถูกต้องครับเนาะบางทีบางสัญญาเองเนี่ยยิ่งเป็นออนไลน์แบบเนี้ยเชื่อว่าโดยปกติเป็นกระดาษเราก็ไม่อ่านอ่ะยิ่งเป็นออนไลน์กดไปเลยปุ๊บแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเรายินยอมเรื่องอะไรบ้าง
2: ครับ
4: เพราะว่าอันนี้จะต้องระมัดระวังหน่อยเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือเราผ่านประสบการณ์ในแง่ของเรื่องบริษัทที่ทวงถามหนี้ต่างๆแล้วบริษัทที่มีผู้ประกอบการแล้วฟ้องคดีแบบนี้ท่านอย่าเห็นว่าเป็นเงินเล็กน้อยแล้วตัวผู้ประกอบธุรกิจเขาจะไม่ฟ้องนะ
2: ครับ
4: เขามีทีมทนายที่ทำคดีชุดแบบนี้แล้วก็ฟ้องข่าวเดียวกันเยอะๆอันนี้จะต้องระมัดระวังแล้วกรณีที่ผู้บริโภคบางรายไปนำเสนอหรือชักชวนบอกว่าอ้าวกู้แล้วก็อย่าไปจ่ายแบบนี้ถ้าเขาไปพิสูจน์ทราบได้ว่าใครเป็นผู้กู้แล้วมีเจตนาช่อโกงเขาแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของความรับผิดทางอาญาข้อหาช่อโกงได้ครับ
2: โอ้อย่างนี้ช่อโกงเลยไหมฮะอาญาเลยเหรอครับพี่
4: อ๋อแน่นอนถ้าเจตนาแต่แรกอะว่าไปหลอกหรือให้ข้อมูลเท็จเขาถูกไหมอาชีพของคุณคืออะไรตอนที่คุณบอกว่าคุณไปสอนคนอื่นว่าคุณจะไปหลอกอัลกอริทึม AI ว่าเป็นพี่มิ้งอาชีพทนายความก็คลิกไปทนายความแต่ท่านไม่ได้เป็นทนายแต่ท่านไปให้ข้อมูลเท็จแบบเนี้ยมันถือว่าเจตนาแต่แรกนะมันจะไปเข้าเรื่องการที่คุณไปปกปิดสาระสำคัญแล้วเขาสืบทราบไม่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะดำเนินคดีอาญาได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
2: เนี่ยพวกชวนกู้แล้วเบี้ยวหนี้นะครับไม่ทันแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปลบโพสต์หรอกนะครับเพราะว่ามันมีแคปไปเยอะอยู่เขาน่าจะมีดิจิตอลฟุตพริ้นของคุณแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช้หนี้แล้วไปเบี้ยวตามที่โพสต์จริงๆนะคุณโดนแน่ๆเลยเนี่ยคดีอาญาเนี่ย
4: ครับ
2: พี่มิ้งครับ
4: จะต้องระมัดระวังเนาะ
2: ครับ
4: คือโอเคจะไปโชว์ความสามารถตัวเองว่าเอาเงินออกมาจากระบบได้อย่างเงี้ยมันก็มีทางที่ชักชวนในทางที่สมเสียงที่จะทำเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยต้องมาระวังครับ
2: ครับธนาคารไร้สาขาแบบนี้มีการผ่อนปลนเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติผู้กู้แบบนี้ คยผิดพลาดทางการเงินก็ยังพอที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้มันเป็นความหวังไหมครับในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยไปพึ่งพาหนี้นอกระบบน้อยลง
4: ก็ผมว่ามันก็เป็นโอกาสแล้วก็ช่องทางใหม่ๆเนาะแต่จะบอกว่าเอ๊ะในแง่ของตัว virtual หรือธนาคารที่ไร้สาขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกใหม่จริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เขามีใช้ก่อนผ่อนที่หลังแบบเนี้ยแล้วก็มีการให้ปล่อยสินเชื่อก็ลักษณะคล้ายๆกันนะอันเนี้ยก็มีคนกู้แล้วก็มีการให้สินเชื่อจริงได้เงินจริงแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นมาก่อนในแง่ของตัว Virtual Bank เพียงแต่ว่าพอกระแสที่มันเป็นแบรนด์ใหม่ๆแล้วมันได้เงินทันใจมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่มีคนที่จะมองว่ามีโอกาสแล้วที่ฉันจะได้เงินสินเชื่อมาฟรีๆโดยที่ไม่ใช้ชำระหนี้อ่ะก
2: ็
4: เป็นปรากฏการณ์ใหม่อ่ะครับ
2: แล้วอีกด้านนึงเหรอครับคือด้านดีโอเคมันอาจจะช่วยเข้าถึงเงินทุนแต่อีกด้านนึงมันจะกลายเป็นว่าคนไทยเราจะกู้ง่ายหนี้พอกจนสุดท้ายไม่มีปัญญาจ่ายหนี้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมันมีความเสี่ยงไหมครับพี่มิงในฐานะที่ทำงาน
4: มันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่อันนี้มันเป็นวินัยของแต่ละบุคคลเลยเป็นปัจเจกเลยเนาะอันนี้อาจจะต้องให้ความรู้นะครับว่าถ้าเราไม่จำเป็นเราจะไปเอาเงินเพื่อไปเสียดอกเบี้ยทำไมเนาะอ
2: ัน
4: นี้ผมเชื่อว่าเอามาผ่อนปลนในแง่ของคนที่จะหาช่องทางในการที่จะหมุนเวียนเนาะอย่างที่เมื่อกี้น้องอาร์บอกอยู่แล้วเนาะว่าบางทีคนเราอ่ะ 1,000-2,000 เนี่ยมันก็ไปต่อชีวิตเขาได้อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่านนะครับมีวินัยทางการเงินเนาะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าการที่จะบริหารการเงินอย่างไรแล้วต้องมีวินัยแบบเนี้ยสิ่งเนี้ยผู้บริโภคชาวไทยต้องเรียนรู้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าจะบอกว่านี่สินครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยมันโอ้โหเกินระดับกว่า GDP ไป 80-90% แบบเนี้ยในแง่ของการที่เป็นหนี้แล้วจะต้องมาผ่อนในหลายทางเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นช่องทางหนี้ก้อนนึงก็ได้ท่านอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตกลายเป็นช่องนึงกลายเป็นยิ่งมีความเสี่ยงที่จะไปก่อหนี้เพิ่มแล้วก็เป็นดินท่องหางหมูท้ายที่สุดชำระหนี้ไม่ได้เขาก็มาฟ้องคดีนะอันนี้จะแตกต่างจากแอปเงินกู้เนาะแอปเงินกู้อาจจะมาโทรข่มขู่แต่ถึงเวลามันจะฟ้องคดีมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่กรณีแบบเนี้ยนะครับเป็นแอปในส่วนของถูกกฎหมายแล้วก็เขามีตัวตนในแง่ของตัวนิติบุคคลเนี่ยแล้วก็เรายืนยันตนด้วยแบบประจำตัวประชาชนเหมือนเราไปทำสัญญากู้ยืมเงินกับเขาแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีดำเนินคดีเนาะหลายแรงสุดเขาก็มีโอกาสที่จะไปบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินเนาะถ้าเรามีชื่อของเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถต่างๆนี่ก็จะต้องระมัดระวังนะครับ
2: ครับเพราะเงินกู้อย่างไรก็คือเงินกู้ไม่ใช่เงินให้เปล่านะคุณผู้ฟังแหม บางคนนี่กู้กันสนุกเลยเหมือนแบบว่าเหมือนเงินเข้ามาแจกฟรีไม่ใช่นะครับคุณกู้ไปแล้วกดไปแล้วต้องมาใช้เขาคืนด้วยนะมีดอกเบี้ยด้วยแต่อาจจะไม่ได้สูงแบบเวอร์วังเหมือนกับพวกหนี้นอกระบบอันนี้คือเป็นโอกาสแล้วไงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเดือดร้อนอยากแก้หนี้จริงๆผมว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าหนี้นอกระบบยังไงสุดท้ายคุณจ่ายไม่ไหวหรอกเคยดูหนังที่ล่าสุดนี้ที่ณเดชน์เล่นเป็นพระเอกเนาะคนทวงหนี้อะไรบางอย่าง
4: อ๋อครับ
2: พี่มิ้งมันมีอย่างนั้นจริงๆนะตามไปพังร้านตามไปแบบตบตีเคยได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้บ้างไหมครับที่สภา
4: ในแง่ของเรื่องแก๊งที่มีตัวตนเนาะไม่ใช่มีสาชีแบบเนี้ยสภาจะไม่เคยได้รับว่าในเชิงที่มีการทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆเนาะประเด็นเรื่องเนี้ยอาจจะน้อยในส่วนของสภาแต่ว่าเรื่องแอปเงินกู้ที่มีการโพสต์ประจานเนี่ยเจออยู่เรื่อยๆแล้วก็เตือนใครอยู่เรื่อยๆนะท่านไม่ไปอยู่ในวงจรพวกนี้มันก็คือกลุ่มมิจฉาชีพแหละที่เอาเงินมาฟอกหมุนเวียนกันเอาเงินจากคนนู้นแล้วก็มาโอนเข้าบัญชีแล้วกลายไปพัวพันกับบัญชีม้าที่ต้องระวัดระวังอย่างสูงเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ
2: คือยังไงก็ตามหนี้ในระบบก็ยังดีกว่าหนี้นอกระบบแต่โอกาสที่จะเข้าถึงมาแล้วก็ใช้ให้อย่างรู้คุณค่านะครับพี่มิ้งแนะนำหน่อยครับคนเป็นหนี้เป็นผู้กู้ควรต้องทำตัวไงดีครับให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
4: ก็ต้องระมัดระวังเนาะเราจะต้องดูความสามารถในการชำระหนี้ของเราได้นะว่าเราจะมีความสามารถเช่นกู้มือหนึ่งเรามีปัญญาที่จะชำระหนี้ให้เขาหรือไม่เนาะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วว่าเขากู้ง่ายแล้วก็ถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายแบบเนี้ยยังไงก็ต้องผิดเงื่อนไขเรื่องผิดรับชำระหนี้ต่างๆเนี่ยเขาก็มาฟ้องคดีได้เนาะแล้วก็คนที่มีเจตนาแต่ต้นที่ว่ากู้แล้วจะไม่ใช้นี่แบบนี้ท่านจะต้องระมัดระวังนะครับการให้ข้อมูลเท็จเนาะถูกไหมก็จะบอกให้เลือกอาชีพอะไรต่างๆแล้วท่านไปให้ข้อมูลเท็จแล้วก็ท่านก็ไม่ไปชำระนี่ท้ายที่สุดพวกเนี้ยมันจะมาย้อนกลับมาหากับคนที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเนาะเขามีโอกาสที่จะดำเนินคดีอาญาได้นะครับต้องฝากผู้บริโภคด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวถ้าอีก2เจ้าไร้สาขาเริ่มรันระบบแล้วเริ่มให้บริการเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายปรากฏการณ์นะครับไม่แน่เดี๋ยวอาจจะขอเชิญพี่มิ้งมาร่วมเขาเรียกว่าดูกระแสร่วมวิเคราะห์กันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องธนาคารไร้สาขาที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยเลยนะครับพี่
4: ยินดีเลยครับ
2: ครับผม
4: วันนี้ก็ฝากด้วยเนาะกระแสใหม่ๆพรุ่งนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้เพิ่มภูมิความรู้เป็นภูมิป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ให้ตกเป็นทั้งเป็นตัวลูกหนี้เองแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะไปทำความผิดทางอาญาครับ
2: ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มิ้งมากนะครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงถัดไปครับคุณผู้ฟังครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มาในตอนน้ำมันทอดใช้ซ้ำมีสาร PAH หรือที่เรียกว่าสารก่อมะเร็งนะครับเหมือนอาหารปิ้งย่างรมควันหรือไม
5: ่ช่วงคิดก่อนเชื่อ
6: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันทอดใช้ซ้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังน้ำมันทอดใช้ซ้ำมีสาร PAH ที่ก่อโรคมะเร็งเหมือนอาหารปิ้งย่างรมควันหรือไม่ต้องถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะ
7: คำตอบณปัจจุบันนี้คือมีสมัยก่อนสมัยที่ผมทำวิจัยเรื่องของ PAH เนี่ยก็ประมาณสัก 30-40 ปีก่อนผมก็เชื่อว่า PAH เนี่ยมักจะเกิดกับควันเช่นเวลาเราปิ้งย่างอาหารเห็นไหมมีควันลอยขึ้นมาเกาะอยู่ที่หมูปิ้งไก่ปิ้งใช่ไหมเรารู้ว่าเนี่ยถ้าเราเอาหมูปิ้งไก่ปิ้งเนี่ยไปวิเคราะห์เนี่ยเราเจอ PAH แน่ๆแล้ว PAH เนี่ยมีเป็นร้อยๆชนิดแล้วมีบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เลยเช่นเบนโซเอไพรีนก็บอกว่าน้ำมันทอดใช้ซ้ำเนี่ยมี PAH ไหมสมัยก่อนเนี่ยผมจะตอบว่ามันจะมีเหรอเพราะมันไม่มีควันอะเวลาเขาทำน้ำมันทอดใช้ซ้ำเนี่ยมันก็ทอดอยู่งั้นควันยังไม่ขึ้นหรอกถ้าควันขึ้นเนี่ยแสดงว่าน้ำมันมันเสียสภาพแล้วเขาคงไม่ใช้แต่สุดท้ายเนี่ยพอเห็นมีคนพูดถึงน้ำมันทอดใช้ซ้ำมี PAH บ่อยๆทั้งฝรั่งทั้งไทยเนี่ยนะผมก็เลยไปตามหาข้อมูลดูปรากฏว่ามีการวิเคราะห์วิจัยว่ามันมีเกิดขึ้น PAH เนี่ยเวลาเกิดในควันเนี่ยเรายังไม่รู้กระบวนการที่แท้จริงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าน้ำมันกรดไขมันเนี่ยมันระเหยขึ้นไปแล้วมันแตกหักอยู่ในควันแล้วมันมีการรวมตัวใหม่กระบวนการเราเรียกว่าเกิดไพโรไลซิสก็คือมีการสังเคราะห์สารใหม่ที่เกิดจากความร้อนเท่านั้นเองยังไม่มีการบอกว่าสเตจที่1เป็นอย่างนี้2เป็นอย่างนี้3เป็นอย่างนี้ยังไม่มีพอมาถึงน้ำมันทอดใช้ซ้ำเนี่ยผมเคยคุยกับนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็ถามว่าน้ำมันทอดใช้ซ้ำเนี่ยมันควรจะมี pH ไหมเพราะบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าที่เขาเจอว่ามันมี PAH ในน้ำมันเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลามันเกิดมีควันบ้างลอยขึ้นไปเนี่ยไปชนเพดานแล้วมันตกลงมาในน้ำมันที่เป็นตัวอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้ามันมีควันแต่ถ้าไม่มีควันจะเป็นยังไงพบว่าน้ำมันที่ทอดใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันมีสารก่อมะเร็งแบบอื่นเกิดขึ้นตั้งหลายอย่าง
6: แล้วงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำมี PAH มีงานวิจัยอะไรบ้างคะ

0: น้ำมันถั่วลิสงในการทอดมันฝรั่งและขนมขบเคี้ยวในโรงงานอุตสาหกรรมนะซึ่งเป็นการทอดแบบต่อเนื่องนะฮะอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ที่ระหว่าง170ถึง205องศาเซลเซียสปรากฏว่าเขาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณสาร PAH ในน้ำมันชนิดเดียวกันทั้งก่อนและหลังทอดมันอาจจะเจอสารเบนโซเอเพรีนที่เป็นสารก่อมะเร็งแต่พบในระดับน้อยมากแค่ 0.7 ppb ส่วนในพันล้านส่วนคือเวลาเราทอดอาหารอะไรทางอุตสาหกรรมแล้วต้องใช้น้ำมันและทอดเป็นเวลานานๆเนี่ยซึ่งไม่หยุดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมรู้เนี่ยเขาใส่สารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเกิด PAH แต่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญคืออย่างนี้น้ำมันพืชเนี่ยมันอาจจะมี PAH เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แต่เป็น PAH ที่ไม่เป็นอันตรายตัวหนึ่งง่ายๆเลยคือไพรีนไพรีนเนี่ยเป็นวงกลมเป็นเบนซีนริง4ตัวต่อกันมันเกิดอยู่ตามเนื้อไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเนื้อไม้มาเผาเนี่ยยังไง PAH ตัวนี้ออกมาแน่ๆแต่มันไม่ได้ก่ออะไรเลยมันเป็นแค่กลิ่นเฉยๆ
1: อ้าวเหรอคะการก่อไฟแบบใช้ฟืนที่มันมีควันมากๆก็แสดงว่ามันมีสารไพรีนออกมาแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเหรอคะอาจารย์
0: คือถ้าคุณเผาไฮโดรคาร์บอนถ้ามีออกซิเจนพอมีอากาศพอควันไม่เกิด PAH ก็จะไม่เกิดมากนักยกเว้น PAH ที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งมีหลายอย่างพวกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเลยตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือตัวที่เกิดขึ้นระหว่างมันเป็นควันถ้าคุณทำหมูปิ้งในหม้ออบความร้อนหรือหม้ออบทำกันแบบไฟฟ้าและไม่ต้องใช้น้ำมันอ่ะแบบเนี้ยหมูปิ้งคุณจะไม่มี PAH เพราะว่ามีการพ่นอากาศลงไปแต่หมูปิ้งคุณจะไม่อร่อยเท่าที่ควรเพราะว่าความอร่อยของหมูปิ้งที่ปิ้งบนเตาถ่านเนี่ยมันอร่อยเพราะควันเพราะว่าในควันเนี่ยมีทั้ง PAH มีทั้งเทอร์พินออยล์และมีสารอะไรมากมายที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดรสชาติขมๆนิดๆหวานๆหน่อยๆเราถึงไม่ถึงกับห้ามว่าอย่ากินไก่ย่างหมูปิ้งแต่เวลากินไก่ย่างหมูปิ้งเนี่ยให้กินผักเยอะๆโดยเฉพาะผักที่มีสีเข้มๆมันก็มีคนทำวิจัยต่อมามีบทความหนึ่งเรื่องผลกระทบของจำนวนรอบการทอดต่อองค์ประกอบความเข้มข้นและความเสี่ยงของสารโพลีไซคลิกโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันพืชที่ใช้ทอดปลาอันนี้อยู่ในวารสาร Journal of Food Composition and Analysis ของปี2020เขาตรวจสอบผลกระทบของการทอดซ้ำหลายรอบต่อองค์ประกอบความเข้มข้นและความเสี่ยงของสารประกอบโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันพืช6ชนิดพวกนี้ก็คือน้ำมันทานตะวันน้ำมันมัสตาร์ดน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอัลมอนด์แล้วก็น้ำมันปาล์มแล้วก็เขาใช้ตัวอย่างคือเป็นปลาเนี่ยแล้วเขาก็วัดปริมาณ pH ที่มันเกิดขึ้นหลังจากการทอดซ้ำไป3รอบแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาตรวจด้วยผลสรุปง่ายๆที่เขาพบก็คือว่ามันเกิด PAH ทั้ง22ชนิดในน้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้นะแล้วพอเอาไปใช้ทอดซ้ำก็มีอีกแต่มากขึ้นกว่าเดิมแสดงว่า PAH 22ชนิดที่เขาตรวจเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติด้วยน้ำมันพืชเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันปลูกที่ตรงไหนมันปลูกที่ไหนบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในดินก็ดูดขึ้นมาจากดินเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าน้ำมันพืชปลอด PAH 100% เนี่ยบอกไม่ได
1: ้
0: ที่เขาเอามาก็เจออ
1: าจารย์คะน้ำมันพืช6ชนิดที่เขานำมาทดสอบในงานวิจัยนี้มีอะไรบ้างนะคะ
0: มันคือน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดมัสตาร์ดน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอัลมอนด์เมล็ดอัลมอนด์นะแล้วก็น้ำมันปาล์มคือน้ำมันพวกนี้มีความแตกต่างกันที่องค์ประกอบของกรดไขมันอย่างซันฟลาวเวอร์หรือว่าทานตะวันเนี่ยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแต่ว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นน้ำมันพวกนี้จะมีความแตกต่างกันที่โอกาสที่จะมันจะเกิดการออกซิเดชันการแตกหักของพันธะคู
1: ่แล้วเขานำน้ำมันทั้ง6ชนิดนี้มาทอดปลาผลสรุปมาว่ายังไงคะทั้งน้ำมันที่ก่อนทอดและน้ำมันหลังทอดอะค่ะ
0: คือหลังทอดเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมาก
1: ซึ่งก็หมายความว่าคนกินก็ต้องเสี่ยงกับสาร PAH และการก่อโรคมะเร็งเหรอคะอาจารย
0: ์ทั้งในน้ำมันที่ใช้ซ้ำก็มีในอาหารที่เอาไปใช้ทอดก็มีเราถึงบอกไงว่าอย่ากินอาหารทอดที่ใช้น้ำมันใช้ซ้ำเพราะว่าคุณจะมีความเสี่ยงด้วยสาร PAH หรือว่าสารอื่นๆถามว่าแล้วเราจะเลิกกินได้หรือไม่มีทางเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กินอาหารทอดต้องกินอาหารที่เข้าไปช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง เช่นพวกผักสีเขียวที่จะมี

0: โคลอโรฟิลล์โคลอโรฟิลล์สามารถจับ pH ได้ดีในลำไส้เล็กเรา
1: จากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการใช้น้ำมันพืช6ชนิดทอดอาหารที่เป็นปลาแล้วใช้ซ้ำทอดอีกปริมาณสาร pH ทั้งในน้ำมันและในเนื้อปลาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งของการใช้น้ำมันทอดใช้ซ้ำมีผลกับปริมาณสาร pH เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ผมก็ไปเจอบทความหนึ่งชื่อระดับสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอาหารว่างและน้ำมันพืชใช้แล้วหลายชนิดในตลาดกาหน้าตีพิมพ์ในวารสารรีพรินต์ของปี2023แต่คราวนี้บทความอันนี้เป็นบทความที่เหมือนกับจะให้ข้อมูลที่ดีแต่มันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะมันอยู่ในรีพรินต์รีพรินต์เนี่ยเป็นวารสารที่เขาจะตีพิมพ์ทันทีโดยไม่ตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเป็นยังไงและที่สำคัญคือหน่วยงานที่ทำงานวิจัยนี้คือการหน้าอะตอมิกเอเนจีคอมมิชชั่นเป็นอะตอมิกเอเนจีคอมมิชชั่นมันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารแต่ว่าเขาทำเรื่องนี้ออกมาตีพิมพ์เขาตรวจสอบน้ำมันพืชที่ใช้ทั่วไป3ชนิดได้แก่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันพืชผสมและน้ำมันดอกทานตะวันเขาวัดระดับ pH ในตัวอย่างน้ำมันสดยังไม่ได้ใช้และน้ำมันใช้แล้ว
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนซื้อใบกำกับภาษีได้ไหม
15: อ้าวสวัสดีเฮียฮงโอ้โหนั่งเขียนอะไรอยู่อ่ะแม่แห่ท่าทางตั้งใจจังเลยนะ
16: มีคนเข้ามาขอซื้อใบกำกับภาษีลังอ้วเข้าให้ใบละ100บาท
15: เอขอซื้อแต่ใบกำกับภาษีอ้าวแล้วไม่ซื้อของเหรอเฮีย
16: ใช่แล้ว
15: เอ้าไม่ซื้อของแต่เฮียจะออกใบกำกับภาษีให้เขาเหรอแบบนี้มันได้ด้วยเหรอเฮีย
17: อะแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะใบกำกับภาษีไม่สามารถซื้อขายกันได้และต้องออกใบกำกับภาษีตามจำนวนเงินที่มีการขายจริงเท่านั้นหากร้านค้าหรือสถานประกอบการใดออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับเงินตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทฉะนั้นอย่าคิดซื้อขายใบกำกับภาษีนะคะ
16: ไอ้ย่าไม่เอาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้ม
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีลมแรงคลื่นสูงดินถล่มและภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่7สิงหาคมคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะอยู่ใกล้เมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณใกล้ศูนย์กลางและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันศุกร์ที่7คาดการว่าจะมีลมแรงต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะและคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน2พื้นที่ดังกล่าวด้วยกลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่8และเหนือภูมิภาคอามามิไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่7ฝนตกหนักจากเมฆเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเย็นวันเสาร์ที่8อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในจังหวัดโอกินาวาและ180มิลลิเมตรในพื้นที่ทางใต้ของภูมิภาคคิวชูและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะประชาชนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนในจังหวัดคูมาโมโตะของญี่ปุ่นยังคงไม่มีน้ำใช้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมื่อ10วันก่อนและคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนมากถึง 108,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้การจ่ายน้ำค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ประชาชน 36,880 ครัวเรือนในเมืองยัตสึชิโร่อุกิฮิกาวะและโคซะยังคงไม่มีน้ำใช้เจ้าหน้าที่กล่าวว่างานซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ท่อที่เชื่อมต่อกับบ้านเรือนยังคงเสียหายทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกตินับจนถึงวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมประชาชนใน150ครัวเรือนในเมืองโคซะไม่มีน้ำใช้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เนื่องจากการซ่อมแซมท่อมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่การทำให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติในทุกพื้นที่ของเมืองยัตสึชิโร่อุกิและฮิกาวะน่าจะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ขณะที่คนงานกำลังตรวจสอบท่อรั่วทีละส่วน

จ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่ากำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าแผนดังกล่าวอาจรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางและค่าบริการด้วยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าอิหร่านจะควบคุมการผ่านเข้ามาของเรือและจะร่วมกับโอมานในการจัดการเรือที่ผ่านออกไปรายงานระบุว่าเรือที่เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางเหนือใกล้กับอิหร่านในขณะที่เรือที่ออกจากอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางใต้ใกล้กับโอมานหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งเรือทุกลำจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางตรงกลางนอกจากนี้ยังระบุว่าเรือต้องจ่ายค่าบริการทางทะเลเช่นค่าประกันภัยและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนดังกล่าวเผชิญกับกระแสต่อต้าน CNN รายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือรายใหญ่8กลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้ทั้งสององค์กรปฏิเสธค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทางที่เสนอมาทางการยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีในทะเลดำอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติที่บรรทุกข้าวสาลีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคโอเดสซาทางใต้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติกินีบิซาวพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและความโหดเหี้ยมของการก่อการร้ายของรัสเซียพร้อมเสริมว่าการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามต่อทั้งพลเรือนและความมั่นคงทางอาหารของทั้งโลกด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันพุธที่5แสดงให้เห็นการโจมตีที่รัสเซียดำเนินการในทะเลดำโดยระบุว่าเป้าหมายคือเรือของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในนามของกองกำลังยูเครน

0: าววิทาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสนัยในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายันด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้ พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายันและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายันสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็ม ก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมันรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยออนทักแม่น้ำทั้ง5
9: ชมรมวรรณศิลป
10: ์
11: สองกลางภาพผ่านไปได้ด้วยดีอย่างนี้ต้องฉลองได้ข่าวว่ามีผับเปิดใหม่แถวนี้ด้วย
12: หยุดคิดเลยนะนายนี่แก่กว่าคนอื่นเขาแท้ๆแทนที่จะชักจูงน้องๆไปในทางที่ดี
13: งั้นจะเอ็มขอเสนอให้พวกเราจัดทริปไปเที่ยวทะเลกันดีกว่า
14: โอ๊ยรอจะตายไปทะเลเดี๋ยวผิวฉันก็เสียแย่หรอก
13: ไปทะเลสนุกจะตายไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะ1
12: พอแล้วพอแล้วครับไม่ต้องชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อพูดจาหวานล้อมหรืออ้างเหตุผลต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับเพราะว่าพี่ๆปี4ที่ชมรมเนี่ยได้เตรียมทริปไปเกาะกันหลังสอบอยู่แล้วล่ะครับ
13: เย้งั้นชะเอ็มขออาสาจัดโปรแกรมในทริปนี้ให้เองนะคะ
12: ครับ
13: สุดท้ายชะเอ็มก็ชักแม่น้ำทั้ง5ไหลไปที่เกาะจนได้

0: รัมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองโถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับวันนี้พิมพ์ไม่ผิดนะครับ พิมพ์ไม่ผิดโดยทีมงานอวชทนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอบคุณท่านชาลีนพงษ์นักยานะครับขอบคุณพี่ต้อยดีเจพี่ต้อยนะครับของรายการเด็กนะครับขอบคุณพี่ออสนะครับธวัชชัยจากขนจากเชียงใหม่นะครับก็บอกสักครู่ว่าเข้าห้องส่งเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายอวชททั่วประเทศนะครับซึ่งเรามีกันอยู่ทั่วทุกภาคนะครับเหนือกลางอีสานใต้นะครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันวันนี้นะครับก็มีท่านอาจารย์จำหลัดจันทนาวิวัฒน์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ผู้ชายครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
3: ครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเราเป็น EP ที่2และ EP 2ที่จริงเป็นมากกว่านั้นแล้วครับเคยเข้ารายการมาก่อนแล้วแต่ว่าขอเริ่มสตาร์ทอันที่1เมื่อวันก่อนนะครับ2คือวันนี้นะครับในเรื่องของ
4: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องป่าไม้ครับผม
3: ครับเราจะคุยในเรื่องของ EP ที่2คนกับป่าไม้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอคุณท่านกำลังแก้ปัญหาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือกันนะครับคุณภูมิสิทธ
4: ิ์ครับ
3: สิสิริวัฒน์นะครับ
4: ครับเห็นว่าเมื่อสักครู่เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเพลินท่านอยู่ในงานแต่งงานมาแล้ว
3: มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับก็วันนี้นะครับได้ยินครับ
4: ได้ยินครับ
3: แต
4: ่
3: มืดจังเลยมืดมากเลย
5: แต่ผมไม่ได้ยินเสียงในห้องเลยอ่ะ
3: ไม่ได้ยินอ่ะครับ
5: เหมือนเมื่อกี้
3: แก้ปัญหายังไงไม่ได้ยินเสียงในห้อง
5: ลองพื้นหน่อยนะครับฮัลโหลครับ
3: ครับได้ยินอยู่ครับได้ยินชัดเจนเลยครับ
4: ได้ยินครับชัดเจน
3: ไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะไม่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าการสื่อสาร
5: เดี๋ยวนะเปิดกล้องแล้วเปิดเสียงแล้ว
3: เปิดกล้องแล้วกล้องเห็นแล้วครับ
5: ในรายการนะ
3: เปิดไมค์แล้วยัง
5: ต้องยังไงฮะ
3: เปิด
5: ไมค์แล้วมันไม่ได้ออกใน
3: เปิดไมค์แล้วคือผมได้ยินอ่ะผมได้ยินเสียงนะครับเราได้ยินเสียง
5: มันเปิดไมค์แล้วครับแต่เพียงอยู่ว่าเสียงมันไม่ได้ออกลำโพงมันไปออกในหูฟัง
4: ได้ครับอ๋อหูครับมันต้องออกชาแนลใดชาแนลหนึ่งครับหรืออาจจะเร่งเสียงที่ลำโพงนะครับเร่งเสียงที่ลำโพงก็จะออก
5: ไมค์ลำโพงนี้มันไม่ออก
4: มันจะออกชาแนลเดียวครับ
3: ที่หูฟังเราก็ได้ครับที่เราได้ยินก็คือพอแล้วโอเค
5: ไม่มันไม่ออกไม่รู้เดี๋ยว
3: ได้ยินชัดเจนเลยครับผมคุยคุณภูวิศิษฐ์ได้ยินไหม
4: เสียงได้ยินชัดเจน
5: โทษนะครับพอดี ื่องมันมีปัญหาปิดเปิด
3: ผมคุยได้ยินไหมครับ
5: ตั้งตรงไหนอาจารย์ดำรัสถ้าให้เสียง
4: ครับได้ยินชัดเจน
5: มันออกในเครื่องอะแต่มันไม่ได้ออกลำโพง
4: เราเปิดลำโพงที่เครื่องได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ยินมันเบามาก
4: อ๋อแสดงว่าต้องต้องกดปุ่มที่ลำโพงบนหน้าจอครับ
5: เอ๊
4: กดปุ่มที่ลำโพงบนหน้าจอ
3: ครับก็ผมคาดว่านะครับคงจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คืออุปกรณ์นะที่ใช้อยู่นะครับอันที่2คือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าที่เราเห็นคงจะหมุนแล้วก็หมุนอยู่นะครับคงประมาณนั้นครับมาคุยก่อนล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับ
4: ครับ
3: เราคุยกันนะครับไม่ว่าป่าไม้อาจารย์หลายคนก็ถามพอคุยกันนะครับไปถามว่าคนกับป่าไม้นี่ใครมาก่อน
4: อันเนี้ยถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆเนาะป่ามันต้องมาก่อนคนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังป่ามันก็มาก่อนคนอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมมีทัศนะอย่างนี้ครับคือคนเนี่ยเมื่อก่อนเนาะบ้านเมืองของเราก็เป็นป่าเป็นดงแหละจะเป็นสวนจะอะไรจะอยู่ตีนเขายอดเขาหรืออยู่ทุ่งนาเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรแต่เมื่อคนมากขึ้นเราก็ใช้พื้นที่จะเป็นทุ่งราบมาทำการเกษตรที่ริมน้ำเป็นที่อยู่อาศัยทำประมงแล้วก็ค่อยๆหักล้างถางพงเข้าไปในบนดอยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะพูดอย่างง่ายๆป่ามันต้องมาก่อนคนอยู่แล้วแต่ว่าคนเนี่ยอยู่กับป่าได้ทีนี้อย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณภูริสิทธิ์นะซึ่งมาเป็นเรียกรเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็คุยให้เราฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่เราเริ่มทำป่าไม้นะครับคนป่าไม้นี่มีมาเกือบร้อยปีแล้วนะครับเอ็มวิชาท่านผู้ชมท่านฟังทีนี้พอเรามีป่าเยอะๆเนี่ยเราก็อยากเอาไม้เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์สร้างบ้านเรือนทำนู่นทำนี่เมื่อก่อนป่าเราเป็นป่าดิบเนาะป่าที่มีต้นไม้เยอะมากเราก็รู้สึกว่าตัดไม้มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันดีเราก็ตัดมาเยอะมากจนเราเข้าไปรุกเข้าไปในป่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันคนมากขึ้นเราก็อยากทำมาหากินหักล้างถางพงทำไร่บ้างปลูกนู่นปลูกนี่บ้างเราก็ค่อยๆบุกหักล้างถางพงในป่ามากขึ้นแต่พอหักล้างถางพงแล้วเนี่ยตรงสมัยนู้นป่ามันเยอะนี่40%กว่าของพื้นที่นะครับก็เราก็รู้ว่าเราจะหักล้างถังพงไปเท่าไหร่ก็ตามป่ามันก็ยังเยอะอยู่จนมาวันหนึ่งคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยป่ามันไม่เหลือแล้วนะครับป่าไม่เหลือแล้วเราผมอาจจะประมาณสักปี3032นะครับรัฐบาลสมัยนั้นก็ประกาศปิดป่าคำว่าปิดป่าก็คือห้ามตัดไม้นะครับโดยเฉพาะไม้สำคัญซึ่งมันก็จะมีกฎกระทรวงเราโดยกรมป่าไม้ออกไปว่าไม้สำคัญที่เป็นไม้เศรษฐกิจไม้ที่ตัดแล้วนี่จะต้องถูกตรวจตาถูกขออนุญาตอย่างเข้มงวดก็จะมีหลายประเภทเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเวลาเราทำป่าไม้เนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานมีกรมป่าไม้เป็นคนออกใบอนุญาตมีพ่อค้าเข้าไปขอใบสัมปทานตัดป่าแล้วก็ขนไม้ออกมาเข้าโรงเรื่อยส่วนราชการเองก็มีองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าไปดูแลนะการทำป่าไม้เมื่อก่อนเป็นระบบตัดมาแล้วมาปลูกตัดมาแล้วมาปลูกนะครับตัดมาแล้วมาปลูกใหม่เราก็มีไม้หนุนเวียนเนี่ยใช้แต่ทีนี้พอประกาศปิดป่าก็หมายความว่าจะไม่มีการตัดไม้อีกเพราะไม่มีการตัดไม้เนี่ยแต่ว่าคนไทยมันต้องใช้ไม้อ่ะนั่นไม้ในประเทศก็ไม่พอแต่จะไปตัดจากที่อื่นมาเราก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมันก็เกิดโจรคนหัวใสแต่ว่าความประพฤติไม่ดีก็ตัดไม้ในบ้านเราเนี่ยแหละแต่ทำเป็นขนออกไปข้างนอกแล้วก็ขนกลับมาอีกทีนึงอะไรว่าสวนตอเหมือนกันเด้อจากพม่าจากพม่าก็เป็นไม้สวนสโลงถ้าจากลาวก็อาจจะเป็นไม้สวนข้าวเหนียวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในความหมายก็คือว่าเราตัดไม้บ้านเรานี่แหละตัดแบบผิดกฎหมายแต่ว่าขนออกไปนอกประเทศแล้วก็ทำดีทำได้ว่าตัดจากต่างประเทศเข้ามาเพราะนั้นป่ามันก็ยิ่งหายจนปัจจุบันเหลือประมาณ101ล้านไร
3: ่
4: โดยเฉลี่ยก็เหลือประมาณสักผมว่าสักไม่ถึง 30% นะครับซึ่งมันเยอะมากทีนี้ในแผนยุทธศาสตร์สมัยรุ่นตู่ฮะยกย่องแกนิดหนึ่งนะครับยกย่องท่านท่านก็ออกยุทธศาสตร์20ปี แล้วบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเร่งปลูกป่าให้มากขึ้นได้ประมาณสัก130ล้านไร่ก็หมายความว่าทุกวันนี้เรายังมีป่าที่ต้องปลูกเพิ่มประมาณ20-30ล้านไร่แต่ก็ยังไม่พอคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเอาที่ที่ไหนไปปลูกป่าคนก็โตขึ้นเนาะจากปี30เรามีประชากรเนี่ยพี่อนุชาเรามีประชากรประมาณ30กว่าล้านวันนี้เรามีคน70ล้านคนไม่นับคนลาวเขมรพม่าที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายคาดว่ามีเกือบ10ล้านคนนะครับนั้นประชากรจริงๆเนี่ยในบ้านเราอาจจะมีถึง80-90ล้านคนนะครับคนเหล่านี้มันต้องใช้ที่ทำกินเท่านั้นแหละมันก็เกิดการหักล้างถังมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าที่ที่เป็นป่าเนี่ยเราไม่มีโฉนดคือเป็นของหลวงมันก็มีวิธีที่ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปทำหากินแบบเถื่อนพูดง่ายๆดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าคนเนี่ยไปอยู่ก่อนป่าคนบุกรุกป่าหรือว่าคนนั้นอยู่มาดั้งเดิมนะครับจนกลายเป็นประเด็นเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวพี่ภูริสิทธิ์นะครับถ้าเข้ามาได้ซึ่งท่านก็จะติดตามเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้มันนานพอสมควร
5: เนี่ยผมไม่ดีอย่างมาก
4: ครับแต่ว่าเสียงได้ยินอยู่นะครับพี่อ้าครับ
3: ครับผมครับ
4: พอได้ยินเสียงไหมครับพอที่จะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับนี่วันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ที่เราเชิญพี่ภูริสิทธิ์มาเนี่ยเพราะว่าพี่ภูริสิทธิ์เนี่ยก็โดยอาชีพท่านก็ทำโรงไม้นะแล้วท่านบอกเลยว่าไม้ต้องตัดแต่เมื่อตัดแล้วไม่มีการปลูกชดเชยปลูกทดแทนไม่งั้นป่าก็หมดและการปลูกเนี่ยต้องปลูกแบบมีหลักวิชาพูดง่ายๆคือคนที่ตัดไม้เนี่ยเขาจะรู้ว่าไม้ไหนมีคุณค่าไม้ไหนขายได้ราคาไม้ไหนขายยังไงแล้วเวลาปลูกเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าควรจะปลูกอย่างไรแบบไหนป่ามันก็จะการหมุนเวียนป่าไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรไม่สูญสิ้นนะครับหมุนเวียนได้เหมือนกับข้าวนี่แหละข้าวมะม่วงทุเรียนลำไยขนุนมังคุดเนี่ยเราปลูกแล้วเอาไปกินแล้วก็มาปลูกใหม่ได้ครับพี่มุชาแต่คนเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยยอมปลูกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหัวไร่ปลายนาเนี่ยถ้ามีไม้เศรษฐกิจนะเช่นไม้ตะยุงไม้มะค่าไม้สักในตัดไม่ได้นะตัดปั๊บผิดกฎหมายเลยบางครั้งเรายังนึกว่าเอ๊ะไม้ของเราไม่ใช่ของเราที่เรามันได้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะแต่พอมีไม้พวกนี้มันตัดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัจจุบันนี้เราตัดได้แล้วนะครับอาจจะมีการไปแจ้งทางราชการนิดหน่อยว่าเราในที่ดินเรามีไม้อะไรอยู่บ้างแล้วเราจะตัดมาจัดมาใช้ตัดมาขายได้เลยนะครับทีนี้ก็เลยเกิดแนวคิดสินะครับมีโอกาสได้คุยนิดหน่อยแต่ผมจำไม่แน่นนะครับพี่ภูริสิทธิ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าทุกวันนี้เรากำลังจะมีป่าเศรษฐกิจใช้คำนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาที่เราทะเลาะกันเรื่องคนอยู่กับป่าอยู่กับคนใครมาก่อนใครป่าทัดที่คนหรือว่าคนบุกรุกป่าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับแล้วเราก็จะเห็นครับ
3: ขออนุญาตนิดหนึ่งคือที่นำคุยตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราคุยไปเมื่อวันก่อนนี่ครับมีท่านผู้ฟังเนี่ยก็โทรมาคุยใช้คำว่าโทรมาคุยเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ตอนนี้คือมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นในเมืองแล้วแหละมันเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในเมืองหมายถึงว่ามีเอกสารมีนส.3ก.มีอะไรบอกว่าคือเต็มใช้คำว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับและอยู่ๆก็ทางรัฐบาลก็ประกาศบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขตห้ามล่าพื้นที่เขตห้ามล่าพื้นที่เลี้ยงทุ่งเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาบอกเอ้าแล้วของเราที่มีอยู่และคนอื่นข้างๆเนี่ยแปลงข้างๆเป็นนส.3ข้างๆเป็นนส.3ด้านหน้าเป็นถนนแต่ของเราเป็นอะไรนะครับเป็นไม่ใช่โฉนดเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วพอไปยื่นเรื่องที่ดินเนี่ยปรากฏว่าที่ดินบอกว่าที่ดินตรงนี้น่ะเป็นที่ดินของทุ่งเลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถที่ออกโฉนดได้เอ้าเป็นนสส.อยู่ข้างๆเป็นโฉนดมีอยู่แปลงนี้แปลงเดียวเป็นแล้วทำไมไม่ได้เลยประมาณนี้แหละนี่คือปัญหาที่เขาถามเราก็เลยอยากได้ว่าคนที่เขามีความรู้มานั่งคุยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านที่จะได้สบายใจนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เขาโทรมาคุยด้วยก็คือพื้นที่เหมือนได้คุยวันก่อนเนี่ยคุณพื้นที่ไม่ได้ข้าวนะครับแต่เรามานั่งคุยกัน2คนจะใช่หรือไม่ใช่ได้ว่ากันนะครับพื้นที่ที่ชายแถบชายทะเลยาวเหยียดเลยพื้นที่ชายทะเลมันเป็นพื้นที่ที่จากน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวแต่พอทางโน้นเขาทำมากลับเป็นพื้นที่การเกษตรเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะไอ้พื้นที่ตรงนี้มันควรจะเป็นพื้นที่การเกษตรได้เหรอไอ้ที่เป็นการท่องเที่ยวคือมันย้อนแย้งกับในการสิ่งที่เขาเห็นนะฮะสิ่งที่เขาทำกันอยู่เขามีกันอยู่ในวันนี้ก็เลยเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็ถามแต่เสียดายนะวันนี้นะครับผู้ที่มีความรู้ในการนั่งคุยกันตรงนี้เขาไม่ได้ยังไงผมไม่แน่ใจนะครับเกิดปัญหาอยู่แต่เราก็นำคุยในส่วนที่เราพอจะรู้กันอาจารย์คิดว่ายังไง
4: ผมมองอย่างนี้ครับเพียงนิชาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือจริงๆที่ดินเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อจำนวนคนในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้อันพูดนี้ก่อนนะครับทีนี้ในรุ่นปู่รุ่นย่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ห้าหกสิบเนาะรุ่นพ่อเราก็อาจจะสัก90ปีรุ่นปู่ย่าอาจจะสัก120 130ปีสมมุติว่าใครเนี่ยอยู่ในทำเลที่ปู่ย่าอยู่ตั้งแต่100ปีก็คงจะพอๆกับในยุคที่ประเทศไทยประกาศเขตป่าไม้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประเทศไทยมีกฎหมายประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นอุทยานเป็นวนอุทยานเนี่ยประมาณปี2492หรือ97นะครับก็คือว่าเกือบร้อยปีกฎหมายป่าไม้นี่เป็นกฎหมายเก่าแก่มากนะครับเกือบร้อยปีเพราะฉะนั้นการประกาศกฎหมายเมื่อร้อยปีเนี่ยมีเจตนาเพื่อจะรักษาป่าพูดง่ายๆแต่แน่นอนว่าวิธีการสำรวจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% มันก็อาจจะมีคนที่ไปอาศัยอยู่แล้วตกสำรวจซึ่งประเด็นเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานแต่วันนี้มีข้อสรุปนะครับว่าใครก็ตามที่อยู่ตั้งแต่อยู่ปู่ย่าเลยนะร้อยกว่าปีเนี่ยถ้ามีหลักฐานมีร่องรอยหรือสืบค้นได้เขาให้สิทธิ์ทำกินใช้คำนี้เนาะให้สิทธิ์ทำกินแต่ว่าเวลาพิสูจน์มันก็ยุ่งยากหน่อยเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเราเจตนาบริสุทธิ์ผมว่ามันสืบค้นไม่ยากนะครับย้อนหลังไปสัก 7-80 ปีเนี่ยสืบค้นไม่ยากมันจะเป็นปัญหาก็คือมันจะเป็นปัญหานะครับพี่นิชาท่านผู้ชมทุกท่านก็คือคนรุ่นใหม่สมมติอย่างเราเนี่ยเราบอกว่าเราได้สิทธิ์มา40ปีโอ้โหอยู่ตั้งแต่พ่อเราแต่พ่อเราเนี่ยได้สิทธิ์มาประมาณสัก40ปีอันนี้จะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขตอุทยานในระยะช่วงประมาณสักปี2520กว่าเนี่ยมันมีการสำรวจแล้วก็มีออกเวลาเขาออกกฎหมายมาเนี่ยเขาจะมีแผนที่แนบท้ายเวลาประกาศเขตอุทยานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีแผนที่แนบท้ายซึ่งแผนที่แนบท้ายเนี่ยเขาจะใช้พิกัดแผนที่ในสัดส่วน1ต่อ200,000ก็ตาม1ต่อ50,000ก็ตามอันนี้ก็เป็นเทคนิคแต่กรมป่าไม้ก็พยายามสำรวจให้ละเอียดนะครับคนที่ได้สิทธิ์มาและยืนยันเอกสารสิทธิ์ประมาณสัก40ปีเนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องพิสูจน์กันมากเลยเพราะมันมาพร้อมๆกับผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์มาพร้อมๆกับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้อุทยานแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับก็ได้พี่น้องครับถ้าเราได้อยู่มาก่อนจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาจะมีมันจะมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เราได้เอกสารประเภทจากสปก.สปก.ทำไมผมจึงบอกว่าสปก.จะมีปัญหาเพราะว่าสปก.เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเจตนาคือจัดหาที่ทำกินให้เกษตรกรทีนี้ที่ทำกินจากเกษตรกรเนี่ยมันไม่ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะทีนี้ในพื้นที่ที่เนินเขาอะไรแบบเนี้ยเมื่อป่าเสื่อมโทรมเขาก็จะยกให้ป่าเสื่อมโทรมเสร็จตามกฎหมายก็คือสามารถไม่ต้องเป็นป่าแล้วเพราะมันเสื่อมโทรมไปแล้วนี่ก็เอามาจัดสรรพื้นที่ทำกินได้แต่เขาไม่ได้แจกให้ชาวบ้านเขาส่งให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสำนักงานปฏิรูปการเกษตรเนี่ยนะครับที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ย ให้แต่ละไปจัดสรรนะครับมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าโฉนดที่เราได้จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยขายไม่ได้นะครับคือเราได้เฉพาะสืบสิทธิ์ลูกหลานสืบสิทธิ์ทำกินแล้วจู่ๆเราจะไปขายไม่ได้ที่ปัญหาก็มีว่าเอาละป่าบางแห่งเนี่ยไม่ออกนะครับคือไม่ได้ส่งให้กับสำนักงานปฏิรูปไม่มีคนปฏิรูปแต่เป็นป่าเสื่อมโทรมเขาก็ออกไปเป็นนสสามหรือหนังสือสิทธิทำกินประมาณนี้นะครับเพื่อเตรียมที่จะออกเป็นโฉนดเพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอกสารที่เป็นนสสามเนี่ยมันจะพิสูจน์กันยุ่งยากหน่อยคือใครมาก่อนวลีที่ว่าป่าทับคนหรือคนทับป่าเนี่ยเป็นวลีผมอยากจะพูดโดยส่วนตัวนะว่าเป็นวลีที่เหลวไหลคือคำว่าเหลวไหลหมายถึงว่าของแบบนี้มันพิสูจน์ได้แล้วถ้าเราอยู่กันมานานด้วยความถูกต้องกฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องว่าวันนี้นะครับคือเจรจาแล้วสู้กันต่อสู้กันแจกแจงแสดงสิทธิ์แล้วมันก็จะเห็นชัดเจนครับถ้าอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ได้สิทธิ์ทำกินแน่นอนนี่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าถ้าผมได้สิทธิ์ทำกินทำไมผมขายไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจคือในยุคที่บ้านเมืองไม่ใช่ทุ่งราบเป็นเนินเขาหรือชายป่าหรือริมป่าหรือป่าเสื่อมโทรมเนี่ยด้วยหลักแล้วมันคือป่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้มาเป็นโฉนดที่มันไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะครับอันนี้มันจะมีปัญหาก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนมือคือผมเนี่ยสมมติผมเนี่ยได้ที่ดินที่เป็นนสนะครับผมไม่อยากขายเนาะแต่นสในบางพื้นที่หรือหนังสือโฉนดที่ทำกินในบางพื้นที่เนี่ยมันไม่เป็นโฉนดแต่มันเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานปฏิรูปผมไม่สามารถขายได้แต่ส่งให้ลูกได้ส่งให้หลานได้และถ้าเหลนคนหนึ่งจะทำกินมาส่งให้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกษตรนะอาจจะทำอย่างอื่นได้แต่ว่าต้องเป็นผมและครอบครัวจะไปขายให้พี่อนุชาไม่ได้ขายให้พี่ปุ้ยถึงเนี่ยไม่ได้นั่นพอกฎหมายฟิกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเข้มข้นมากขึ้นผมว่าตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นข้อตกเถียงยาวยืดไม่รู้จบครับ
3: ครับเสียดายนิดสักครู่นะพี่คุณ
4: ปุ้ยสิทธิ์เข้ามาได้นะ
3: แล้วก็ตอนนี้ก็หลุดออกไปเหมือนเดิมแล้วนะครับเรากำลังคุยในเรื่องของว่าคนกับป่าเนี่ยใครมาก่อนที่แน่ๆก็คือไม่ปฏิเสธมาเลยคือป่าต้องมาก่อนอยู่แล้วนะคร
4: ับ ในการนี้โดยส่วนตัวนะ
3: เข้ามาเองแต่พอเข้าไปทำประโยชน์นะครับหมายถึงว่าเข้าไปแล้วก็ไปทำประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้เนี่ย
4: คร
3: ับ ป่าไม้เรื่องของที่ดินอะไรต่างๆเข้าไปทำประโยชน์อยู่เมื่อทำประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขามีเอกสารสิทธิ์ออกให้เมื่อก่อนมีสค.มีทบ.5มีสค.อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาถึงนส.3มีนส.3ก.และต่อไปก็เป็นอะไรนะครับเขาเรียกว่าโฉนดครับโฉนดที่ดินอะไรประมาณนี้แหละครับมันจะเรียงมาตามลำดับแต่อยู่ๆนะครับที่เขาข้างที่เขาคาใจก็คือในเรื่องที่ว่าข้างๆเขาอ่ะมันเป็นโฉนดหมดแล้วมีแปลงเขาแปลงเดียวน่ะที่เป็นนส.3ก.อยู่แต่ว่ามันไม่สามารถที่ทำโฉนดได้เขาอ้างว่าเป็นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่แหละคือปัญหาและต้องรอนะครับต้องรอตัวอะไรครับรอเข้ามาพิสูจน์กันนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้วิสิทธิ์ครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
6: ผ่านโอ้เหมือนเข้าแล้วแหละ
3: ได้ยินหรือยังได้ยินนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคนกับป่าใครมาก่อน
6: ครับเสียงมันขาดขาดเลยครับ
3: คุยได้เลยครับ
4: ครับ
3: คร
4: ับครับแล้วจริงๆเสียงพี่ภูริสิทธิ์เนี่ยเราได้ยินนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะผมตอบคำถามนี้ก่อนพี่นิชาแล้วสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะทุ่งเลี้ยงสัตว์ทำไมออกโฉนดไม่ได้คำตอบคือทุ่งเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะครับพูดง่ายๆคือใครก็เอาวัวควายไปกินหญ้าได้มันจึงเหมือนสมบัติสาธารณะเมื่อเป็นสมบัติสาธารณะเนี่ยประเทศเป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลดังนั้นสมมติเผอิญเนาะเผอิญเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่เคยเป็นที่ที่ยืนยันว่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ก็หมายความว่าที่ดินผืนนั้นเป็นที่สาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของยกเว้นรัฐออกโฉนดให้ได้แต่บังเอิญไอ้แปลงข้างๆเนี่ยบังเอิญเขาไม่อยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นที่ใดที่ดินใดก็ตามมันมีขอบเขตเหมือนทุ่งนาเราเนี่ยมันก็จะมีคันนาเนี่ยเป็นขอบเขตบังเอิญเราอยู่ในนานะครับแต่คนที่อยู่นอกนาเขาออกโฉนดได้แต่เราอยู่ในนาเราออกโฉนดไม่ได้อันนี้ผมเปรียบเทียบเพราะนั้นถ้าบังเอิญที่ดินที่ท่านผู้ฟังที่ตั้งคำถามนะครับมาว่าเอ๊ะทำไมของฉันเป็นนสแล้วมันอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วมันออกโฉนดไม่ได้เพราะถ้าอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์มันคือที่สาธารณะแต่ถ้าอยู่นอกทุ่งเลี้ยงสัตว์แม้จะติดกันนะครับแต่นอกทุ่งเลี้ยงสัตว์เขาออกโฉนดได้อันนี้ตอบแบบนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจครับ
3: ครับเดี๋ยวขอแย้งนิดนึง
4: ครับผม
3: คือเข้าใจกันนะครับแต่ที่นั่งคุยกันนะครับก็คือแปลงข้างเคียงนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับซึ่งมีติดกันน่ะแต่ของคนเนื้อแค่ประมาณ 3-4 ไร่ใช้ก็ว่า 3-4 ไร่ข้างๆนะครับประมาณ 4-5 ไร่ครั้งนี้ก็ 4-5 ไร่แล้วก็มีถนนคือหน้าหลังข้างหมดได้หมดแต่แปลงนี
4: ้แปลงเป็นของเราเหมือนของเราเนี่ยเป็นกันหร
3: อแปลงนี้แปลงเดียวแล้วข้างนู้นก็ได้หมดเลยมีตรงนี้โผล่อยู่อันเดียวอ่ะทำไมไม่ได้
4: ผมให้ข้อสังเกตแบบนี้อย่างผมอยู่กรุงเทพเนาะจริงๆคลองในกรุงเทพเยอะมากแต่เราจะเห็นคนเนี่ยลุกล้ำคลองมากลุกล้ำกันมาเป็น10ปีจนนึกว่าที่ชายคลองเนี่ยเป็นของตัวเองแต่ความจริงไม่ใช่คือเราอยู่กันจนชินชานะครับความเข้าใจผิดมันก็เกิดทีนี้เช่นกันผมก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าที่ของคุณพี่ที่เป็นผู้ตั้งคำถามเนี่ยบอกว่าเป็นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ชวนให้น่าสงสัยว่าแปลงข้างๆเนี่ยโฉนดถูกต้องตามกฎหมายไห
3: ม
4: ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าขออภัยนะคือบ้านเราเนี่ยขี้โกงเยอะอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าท่านขี้โกงนะแต่ผมตั้งข้อสังเกตเราจะเห็นว่าคนที่มีสตางค์เนี่ยมักลักลอบออกโฉนดผิดกฎหมายแล้วก็ทำไขสื่อนักการเมืองดังๆก็ยึดที่เป็นพันไร่แล้วก็ทำไขสื่อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฉันอยู่กันมา40ปีคนอาชีพคนคนหนึ่งเนี่ยโดยชีวิตปกติก็อยู่70ปีละ1ชั่วคนเนี่ยแม้ว่าจะ1ชั่วคนไม่ได้เปลี่ยนถูกเป็นผิดหรือผิดเป็นถูกผิดก็คือผิดจะอยู่เป็น100ปีผิดก็ต้องผิดแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราได้สืบคนอย่างภาคใต้เนี่ยเราจะได้ข่าวเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเอกสารสิทธิ์ผิดพลาดคือของที่ไม่ควรออกเราจะรู้ว่าที่ดินบางแห่งเนี่ยต่างชาติมาถือครองได้ยังไงหรือที่ดินที่มีความลาดเอียงเกิน15องศาเนี่ยมันออกโฉนดไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็พบว่าสนามกอล์ฟสวยๆในบางทีหรือหมู่บ้านสวยๆที่เขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งวินล่งวินล่าวินเลดวินรูทอะไรเนี่ยไปยึดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกบอกว่าเป็นนส3ซึ่งถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆแบบชาวบ้านเนี่ยคือว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะตั้งแต่แรกทีนี้ราชการเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจรักกรรมอะไรที่อรุ่มอร่วยได้ก็อรุ่มอร่วยบางทีอรุ่มอร่วยจนมันละล้าละลังเนี่ยจะเลยเปิดโปงผิดกฎหมายจนกลายเป็นของถูกถึงวันนี้นักการเมืองใหญ่ๆดังๆชื่อคนก็รู้ล่ะครอบครองที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทเป็นพันไร่แล้วก็ยังดื้อบอกว่าตัวเองถูกห้างว่าตัวเองมาทำมาตั้งเป็นสิบปีแล้วไอ้แบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าสีถนนใจดังนั้นสำหรับที่มีโฉนดที่ดินและเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และแปลงข้างๆเนี่ยผมก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วแปลงข้างๆเนี่ยเป็นโฉนดถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับการออกโฉนดได้ก็แปลว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบแต่กระบวนการตรวจสอบจะชอบฉนหรือไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ที่ดิน4แปลงหน้าหลังด้านข้างเป็นโฉนดแล้วตรงกลางฟันหล่อเนี่ยมันจะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ออกโฉนดไม่ได้เนี่ย
3: ใช่ถูกต้องครับ
4: มันเหลือเชื่อมันเป็นถึงบอกว่าที่ขึ้นที่ตะวันตกอ่ะมันต้องมีข้อผิดพลาดครับ
3: ครับ
4: ทีนี้เนี่ยผมคิดว่างี้นะพี่บุญชัยแล้วท่านผู้ฟังในทางปฏิบัติเนี่ยราชการเนี่ยอาจจะอารมณ์มันรวยนะถึงแม้ว่าแปลงที่พิสูจน์แล้วเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เขาเรียกว่าเนี่ยรัฐศาสตร์มาก่อนนิติศาสตร์เนาะก็อาจจะออกโฉนดให้แต่กระบวนการคงจะไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่ารัฐเนี่ยมีวิธีการผ่อนปลน ลองเจรจาให้ดีแต่วันนี้ภาคใต้เนี่ยมีโฉนดเถื่อนเยอะนะครับเราก็ได้ยินข่าวเนาะเอาที่หลวงเอาโฉนดมาซื้อขายกันเป็นล้านล้านครับพี่ภูริสิทธิ์เข้ามาแล้วครับพี่ภูริสิทธิ์ไม่ต้องกังวลนะครับเสียงนี้เราได้ยินครับเราได้ยิน
3: คุณภูริสิทธิ์ครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับพูดหน่อยครับ
4: ฟังนี้ก็จะไม่ได้ยินกันครับ
3: ปิดไมค์อยู่นะครับตอนนี้ท่านปิดไมค์อยู่นะครับเปิดไมค์ด้วยครับภูริสิทธิ์เปิดไมค์ด้วยครับได้ยินไหมครับ
4: พี่นุชาสามารถเปิดไมค์ได้จากคอนโทรลได้เลยครับเปิดไมค์พี
3: ่เปิดไมค์
4: ครับไปที่ปุ่มไมค์แล้วก็เปิดครับ
3: ครับ
4: วันนี้สิ่งที่ผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนาะคือเรื่องคนบุกรุกป่าหรือป่าบุกรุกคนเนี่ยวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าคนจะบุกรุกหรือป่าบุกรุกเนี่ยมันสามารถพูดคุยสืบค้นได้แล้วบางทีสุชาตินะครับบางทีกระทรวงทรัพยากรซึ่งวันนี้ก็ดูแลคนป่าไม้กรมอุทยานแล้วก็เป็นเจ้าของกรณีต่างๆเป็นคดีต่างๆเนี่ยท่านก็ให้นโยบายชัดเจนว่าคุยกันให้รู้เรื่องแล้วคนที่อยู่เดิมต้องได้สิทธิทำกินสิทธิทำกินนะครับส่วนคนที่จะสวน
7: มันไม่เสถียรนะฮะมันได้ยินก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตออกก่อนนะครับพอดีตรงไหนต้องเป็นอาทิตย์หน้าละเพราะว่า
3: ครับได้ครับได้ครับ
7: หาเน็ตแล้วมันวิ่ง
3: ครับก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะ
4: ครับ
3: ก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องธรรมดานะครับในการสื่อสารนะครับเพราะระบบที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือเราใช้ตัวอินเทอร์เน็ตนี้เป็นตัวหลักนะครับมันมีอยู่อีกตัวหนึ่งท่านอาจารย์มีตัวหนึ่งก็คือเศรษฐกิจใช้คำว่าเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเช่นชายทะเลเนี่ยชายทะเลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ว่าคนเขาจะไปท่องเที่ยวกันไปเที่ยวไปหาความสุขในวันหยุดช่างในบ้างก็มีพอถึงชายทะเลนี่ส่วนใหญ่เราต้องนึกออกนะครับว่าก็จะมีแหล่งนะมีร้านอาหารมีอะไรแล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับที่คนจะไปใช้บริการกันนะซึ่งก็เขาใช้บริการอยู่ยาวนานแต่อยู่ๆนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะฮะบอกว่าไม่มีแต่พอถึงยุคคสช.ค่ะอันนี้ควันทงเลยว่ายุคคสช.นะครับก็ไปทำอะไรนะไปทำให้พื้นที่ที่เป็นท่องเที่ยวนะครับมาเขียนผังเมืองใหม่เป็นผังเมืองของการเกษตรจากพื้นที่ที่น่าจะเป็นการเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเกษตรและก็ทางผังเมืองก็บ้ายอตามกันเลยก็อ้าวเกษตรก็เกษตรแล้วถามว่าระหว่างเกษตรกับท่องเที่ยวเนี่ยอันไหนน่าจะทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้เยอะกว่ากันเพราะชายทะเลน่ะจะไปปลูกยางพารามันก็ไม่ได้ปลูกปาล์มก็ไม่ได้นะปลูกได้แก่มะม่วงหิมพานต์นะฮะอย่างอื่นปลูกไม่ได้แต่วันดีเวลาคลื่นมันมานะครับมันก็สาดเอาต้นไม้ต่างๆนี่ก็ล้มระเนระนาดหมดก็เหลือแต่ต้นสนนะต้นสนที่เรียงรายกันอยู่เลยประมาณนั้นนะอันนี้คืออยากที่เราคุยกับตรงนี้คืออยากให้ทางผังเมืองนะครับหรือทางรัฐบาลเนี่ยเข้าไปดูแลหน่อยนะครับให้มันชัดๆไปเลยออกไปดูที่ว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยพื้นที่ที่น่าจะเป็นพัฒนาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรอันนี้ตรงนี้อาจารย์คิดว่ายังไง
4: ผมเสนอข้อสังเกตแบบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่กุจายครับต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ทะเลและชายทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ออกโฉนดไม่ได้มันเข้าข่ายพื้นที่ที่คนใช้ประโยชน์ร่วมกันเวลาพวกเราไปทะเลเนี่ยเราสามารถที่จะเหยียบย่ำชายหาดได้นะครับดังนั้นโรงแรมบางแห่งมาอ้างสิทธิ์ว่าชายหาดหน้าโรงแรมเป็นของเขาเนี่ยอันนี้บอกได้เลยฟันธงผิดกฎหมายเพราะพื้นที่ชายทะเลออกโฉนดไม่ได้เหมือนกับพื้นที่แม่น้ำเราจะไปริมตลิ่งแม่น้ำเนี่ยออกโฉนดไม่ได้นี่คำถามคือริมตลิ่งเนี่ย ตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเวลาเรามองแม่น้ำเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าขอบตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือเวลาน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงหน้าน้ำให้ชายขอบก็คือบริเวณที่เป็นขอบของแม่น้ำเนาะทีนี้ถัดจากขอบแม่น้ำขึ้นไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นโฉนดได้เหมือนทะเลครับพี่กุจายเราบอกว่าชายทะเลเนี่ยเราสังเกตยังไงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันจะมีน้ำทะเลที่มาเข้ามาในแผ่นดินเนาะสุดตรงไหนไอ้ตรงนั้นแหละครับคือเป็นเขตพื้นที่ที่ออกโฉนดไม่ได้แต่ถ้าเลยเขตนั้นไปฮะออกโฉนดได้อันนี้ผมพูดเป็นหลักกว้างๆเนาะก็พูดว่าพ้นจากเขตชายฝั่งเนี่ยไอ้ริมทะเลออกไปเนี่ยออกโฉนดได้ทีนี้มันมีกรณีหนึ่งทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเนาะเพราะมันไหลไปไหลมาสมมติว่าเราได้โฉนดมาริมทะเลแต่ไม่ใช่ชายฝั่งเนาะอยู่ติดทะเลว่างั้นเถอะโฉนดนั้นน่ะออกแล้วอยู่มาวันหนึ่งทะเลมันลุกล้ำอ่ะคือน้ำขึ้นน้ำลงแล้วมันกัดซ้อมาแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้พื้นที่ที่น้ำขึ้นเวลาน้ำขึ้นมันเข้าถึงพื้นที่เราบางคนบอกอ้าวทำไมบ้านเธออยู่ติดทะเลเลยน้ำขึ้นน้ำลงมาถึงหน้าบ้านบอกนี่เป็นโฉนดผมเอ้าโฉนดได้ไงก็อาจารย์จำหลัดเขาบอกว่าไอ้พื้นที่ชายทะเลมันออกโฉนดไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นพื้นที่เดิมที่ถูกกัดซ้อใช้คำนี้นะครับพื้นที่เดิมที่ถูกกัดเจาะดังนั้นจะมีโฉนดแต่โดยหลักแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมจะไปยึดชายทะเลไม่ได้โรงแรมบางแห่งเป็นโรงแรม4ดาว5ดาวเลยนะปักเขตเลยเขตชายหาดหน้าโรงแรมฉันเป็นเขตส่วนบุคคลผิดนะครับที่เคยมีกรณีพิพาทข่าวโด่งดังที่ฝรั่งมากระทืบคนไทยขอโทษไม่กระทืบขอไปแล้วถีบคนไทยว่าเธอมานั่งในพื้นที่ฉันเนี่ยมันไม่ได้เพราะกฎหมายมันออกโฉนดไม่ได้มันเป็นสาธารณสมบัติทีนี้ถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้เข้าใจกฎหมายให้ถูกต้องเราเนี่ยก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วสำหรับผู้ที่อยากได้พื้นที่ชายทะเลถ้ามันเป็นชายทะเลนะครับมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นถึงต้นถึงเนี่ยคุณออกโฉนดไม่ได้อยู่แล้วคุณไม่อยากไปขี้โกงเลยครับบางคนเนี่ยเอาปูนเอาทรายนี่ไปก่อเป็นกำแพงอ่ะแล้วก็ถมที่คือพูดง่ายๆว่าถ้าน้ำขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไม่ถึงเพราะมันถูกกำแพงปูนกั้นกำแพงหินกั้นแต่ถ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะลึกเข้ามาเป็น10เมตรแต่พอคุณขอกำแพงริมทะเลแล้วแล้วคุณเอาดินไปถมเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าที่ถมได้เป็นโฉนดฉันอันนี้มันผิดอยู่แล้วแต่สมมติผ่านไปสัก30ปีเนี่ยคนมาดูมันก็รู้ว่าเป็นตลิ่งสร้างไม่ใช่ตลิ่งธรรมชาติแล้วคุณจะอ้างว่าเป็นพื้นที่โฉนดแปลว่าโฉนดของคุณผิดกฎหมายนะครับถ้าเราเคารพธรรมชาติพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงเนี่ยหรือพื้นที่ที่เป็นริมตลิ่งเนี่ยนะครับฝั่งทะเลเนี่ยออกโฉนดไม่ได้อยู่แล้วแต่เหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะได้เราก็จะเห็นบางทีเราเห็นต้นสนเนาะต้นสนต้นมะพร้าวเลยขึ้นมาตรงนั้นนะผมว่าเป็นโฉนดได้นะครับแต่ที่ใดก็ตามที่น้ำทะเลท่วมถึงนั้นไม่น่าออกได้ครับ
3: ครับล่ะอันนี้ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยกับทุกคนคงจะเข้าใจกันนะครับแต่ปัญหาที่เขามีอยู่นะครับคือเมื่อก่อนนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่อาจารย์คุยเขาออกโฉนดให้แต่ไม่ใช่ชายทะเลนะครับมันห่างจากชายทะเลขึ้นไปออกโฉนดออกเอกสารสิทธิ์ให้แต่อยู่ดีวันดีคืนดีขึ้นมาทางรัฐก็ประกาศว่าตั้งแต่ทางรถไฟถนนรถไฟทางรถไฟจนถึงชายทะเลนะครับเป็นสถานที่ห่วงห้ามขึ้นมานะครับทั้งที่ประชาชนเขาอยู่ก่อนนะแล้วออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วลองคิดดูว่าจากถนนทางรถไฟอ่ะจนถึงชายทะเลน่ะเป็นพื้นที่มหาศาลเท่าไหร่อันที่หนึ่งอันที่สองตรงนั้นเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นที่ตั้งอำเภอด้วยเป็นที่ตั้งตำบลด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอบต.อยู่ไม่รู้กี่อบต.มีอำเภออยู่อะไรประมาณนี้แหละครับแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับมันจำเป็นจะต้องพิสูจน์ใช้คำว่าพิสูจน์ที่จริงพิสูจน์ด้วยทุกอย่างมันก็เห็นอยู่แล้วแต่ทำไมมันทำให้เกิดเสียหายกับทางเศรษฐกิจเพราะว่าพื้นที่ที่เขาพูดคุยตรงนี้หมายถึงว่าราคามันเยอะท่านอาจารย์ราคาเยอะราคาสูงราคาที่เราคุยกันคือราคาตั้งไร่หนึ่งเป็นล้าน
4: เป็นสิบล้าน
3: ก็ใช่บวกขึ้นไปทั้งหมดเลยแต่อยู่ๆนะครับไอ้ถนนทางหลวงพาดผ่านเขาก็ประกาศว่าไม่ได้ ให้นับจากทางถนนรถไฟลงไปจนถึงชายทะเลนะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่สามารถออกโฉนดได้เลยประมาณนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรผมว่าไม่ใช่มันไอตรงนี้นะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาดูกัน
4: ผมเห็นอย่างนี้ครับพี่ครูจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือเราเนี่ยอย่าไปเชื่อกลไกรัฐมากโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยจะไม่รอนสิทธิ์ราษฎรใช้คำนี้นะครับรัฐจะไม่ละเมิดสิทธิ์ราษฎรถ้าเป็นสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นถ้าฟังจากคนนี้ได้ฟังจากข้อมูลเนี่ยการประกาศเขตภายหลังจากที่มีโฉนดของประชาชนแล้วเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับการบอกล้างสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดเนี่ยทำได้วิธีเดียวครับคือขอซื้ออาจจะบังคับซื้อเนาะซึ่งเราก็จะมีกฎหมายเวรคืนที่ดินคำว่าเวรคืนที่ดินคือบังคับซื้อเราพูดกันง่ายๆคือเราอยู่ตรงเนี้ยแต่รัฐอยากจะใช้พื้นที่นี้เพื่อประโยชน์บางอย่างในกิจการของรัฐไม่ใช่กิจการของรัฐมนตรีนะไม่ใช่กิจการของอบต.นะหรือผู้ว่านะเป็นกิจการของแผ่นดินก็จะประกาศเวรคืนการประกาศเวรคืนก็คือจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าของที่ดินหรือที่เราเรียกว่าค่าเวรคืนนั่นเองและต้องยุติธรรมด้วยนะสมมุติราคาตลาดล้านหนึ่งรัฐจะมาจ่าย500,000ไม่ได้นะ
3: คร
4: ับ เท่าที่ผมทราบเนี่ยจ่ายในราคาตลาดแต่อาจจะต่อรองแต่ราษฎรเองพอรู้ว่ารัฐมาบังคับเวรคืนถือโอกาสฉวยโอกาสว่าไอ้ที่ไล่ละล้านกลายเป็น10ล้านไม่ได้เช่นกันนะคือเรียกว่าเจรจาแบบราคาตลาดอย่างยุติธรรม
3: อันนี้ส่งข้อมูลมานะครับ
4: ครับ
3: ขออนุญาตเนี่ยท่านผู้ฟังส่งข้อมูลมาบอกว่าครูไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือพื้นที่เนี่ยตั้งแต่อำเภอจนะ
4: ครับ
3: ทางรถแต่อำเภอจนะยาวเหยียดไปจนถึงสุดของอำเภอเทพาทางรถไฟนะตั้งแต่ทางรถไฟของอำเภอจนะไปสุดถึงอำเภอเทพาซึ่งมีตำบลอยู่มีสกอม2เกาะสป้าปากอะไรนะเทพาปากบางมีตำบลอยู่4-5อำเภอที่4-5ตำบลนะครับที่ถูกที่อยู่ติดถนนทางรถไฟฝั่งมานะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนตรงนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับถูกเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยคืออยู่หลังสถานอยู่หลังทางรถไฟมานะครับบางแปลงใช้คำว่าบางแปลงก็ออกได้ออกโฉนดได้แต่บางแปลงออกโฉนดไม่ได้ก็ถามว่าทำไมถึงออกไม่ได้เมื่อแปลงนั้นออกได้ทำไมแปลงเราออกไม่ได้เอ้านี่แหละคือตัวปัญหามันนะครับบังเอิญว่าสงสัยเราต้องหาคนที่มีความรู้เรื่องโฉนดเรื่องที่ดินนี่เข้ามานั่งคุยกันเนาะ
4: ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้พี่ครูจายคือรถไฟเนี่ยสร้างประมาณ120ปีแล้วเนาะ
3: ใช่
4: ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีพระราชกฤษฎีกาหรือเราอาจจะไม่ได้เรียกพระราชกฤษฎีกานะครับแต่ว่าเป็นพระบรมราชโองการก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยนู้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนการปกครองเนาะยังเป็นระบอบกษัตริย์ท่านก็มีพระบรมราชโองการบอกว่ารถไฟเนี่ยสมมติรถไฟเบอร์จนาสงขลาเนี่ยผมเชื่อนะว่ากรมรถไฟคดีสมัยนู้นกรมรถไฟหรือกรมที่ดินสมัยนู้นคดีเนี่ยเวลาที่จะสร้างทางรถไฟเนี่ยท่านต้องประกาศเขตว่าเขตเนี่ยเป็นที่ของการรถไฟที่จะเอามาสร้างการรถไฟเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนว่าจะห่างจากไอ้ราง

0: ให้เป็นที่ที่ใช้เพื่อกิจการรถไฟเขาต้องประกาศครับทีนี้เราอาจจะเข้าใจว่าพื้นที่ของรถไฟเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นรถไฟอ่ะไอ้ลำรางรถไฟอ่ะแล้วก็มีรางเหล็กม้าคู่ถัดจากนั้นไปสัก10เมตรเป็นที่ทางรถไฟแต่เลยจากนั้นไปเนี่ยไม่ใช่อาจจะเข้าใจผิดนะอาจจะเข้าใจผิดที่ริมทางรถไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่การประกาศแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าห่างไปกี่เมตรกี่เมตรในบางพื้นที่อาจจะ10เมตรในบางพื้นที่อาจจะ20เมตรในบางพื้นที่อาจจะ50เมตรคือผมคิดว่าตัวเนี้ยมันสามารถสืบค้นได้เหมือนอย่างกรณีที่มีข้อพิพาทหลายแห่งนะครับทีนี้ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะพื้นที่อำเภอเนี่ยโอ้โหเราอยู่กันมาตั้งนานนะแล้วทำไมจู่ๆมาประกาศเป็นเขตนู่นเขตนี่ผมให้ข้อสังเกตว่า1มันอาจจะประกาศเป็นเขตอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยละเลยหรือเจ้าหน้าที่หลวงเนี่ยละเลยคือบางคนอยู่ไม่ไปไล่นะครับไม่ไปแจ้งสิทธิ์จริงๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็เหมือนถูกครอบครองปลาปากอะนะครับอยู่ไป10ปีกลายเป็นที่ของเจ้าของคนอยู่ไปแล้วไม่ใช่ที่เจ้าของเดิมซึ่งแต่ว่าที่หลวงเนี่ยเราใช้สิทธิ์ที่ครอบครองปลาปากไม่ได้แต่คนอยู่มาสักสมมติอยู่มาสัก40ปีเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ที่ของคุณนี่ก็เป็นเรื่องกันนะชาวบ้านเดือดร้อนนะดังนั้นผมคิดว่าปัญหาคือหนึ่งเมื่อมีคนเข้าไปลุกล้ำที่ของการรถไฟการรถไฟไม่มาไล่ที่ไม่มาดูไม่มาชี้แจงแสดงเหตุผลที่ถูกต้องว่าคุณอยู่ได้แต่ต้องเช่านะครับเมื่อเราไม่เช่าเราอยู่ไปสัก30ปีเนี่ยเราก็นึกว่าเราต้องไปออกโฉนดได้นะมันเป็นที่เราอะนะครับอันที่สองที่นั้นอาจจะเป็นที่เป็นที่สาธารณะแล้วมันออกโฉนดไม่ได้อันที่สามมันอาจจะเป็นที่ไม่มีเจ้าของคือเป็นที่ที่ออกโฉนดได้แหละแต่ทีนี้พอคนไปอยู่เนี่ยไม่ไปออกโฉนดนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อรถไฟไปประกาศว่าเป็นเขตของฉันเราก็เดือดร้อนสิเพราะเราไปอยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยถ้าทุกคนตรวจสอบสิทธิ์คดีจะคำว่าตรวจสอบเนาะผมมั่นใจครับพี่กุจายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขึ้นหลวงเนี่ยร้อนสิทธิ์เราไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: พูดเลยนะครับอันนี้เป็นหลักเลยเป็นกฎหมายครับ
1: คือขออนุญาตอย่างนี้อาจารย์ที่คุยไม่ใช่รถไฟนะครับไม่ใช่รถไฟอ้างว่าเป็นของรถไฟไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่รถไฟอ้างว่าเป็นของรถไฟเพราะรถไฟนั้นคือที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าเขาตั้งไว้ตั้งแต่ทางรถไฟยาวไปจนถึงชายทะเลซึ่งมีระยะทางมากกว่าบางทีบางแห่งนะครับตั้ง3กิโล4กิโลนะครับพื้นที่ตั้ง 3-4 กิโลจากทางรถไฟจนถึงทะเลนะครับแต่ถูกกันไม่ให้ออกโฉนดไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้
1: ครับ
0: กรณีนี้พี่กุจาย
1: ครับ
0: ท่านฟังท่านผู้ชมท่านผมพูดกลางๆนะท่านอย่าไปเชื่อว่าคำสั่งนั้นถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้ผมก็ไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่เนาะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่อฉนนะคือรู้ว่าที่เนี่ยจะทำสตังค์น่ะจะมีรายได้อ่ะก็ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยเพราะนั้นตรวจสอบสิทธิ์ครับจะประกาศว่าเป็นที่หลวงเนี่ยมันต้องออกโอ้โหเป็นประกาศเป็นหนังสือกฎหมายและหนังสือกฎหมายที่มาลอนสิทธิประชาชนถือว่าเป็นโมฆะถือว่ามันปฏิบัติไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ารับทำอะไรออกเป็นตราคุดถูกต้องหมดไม่ใช่นะครับเวลาที่เขาออกหนังสือตราคุดประกาศเป็นกฎหมายจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งตรวจสอบสิทธิจนประชาชนหลายคนรู้สึกว่าทำไมมันช้าเพราะว่ามันต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับดังนั้นใครที่ถูกทับสิทธิ์ท่านร้องเรียนเลยตรวจสอบอย่าไปยอมครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็ขี้โกงผมพูดตรงๆนะอย่าไปยอม
1: ครับเวลาหมดเนาะเหลือเวลา2นาที
0: เนี่ยนะครับผมพูดในหลักผมขออนุญาตทิ้งท้ายอย่างนี้ครับพี่กุจาย คือแม้ว่าเราในจะอยู่ในแผ่นดินเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่โปรดเชื่อผมเถอะกฎหมายเนี่ยไม่มาทำร้ายประชาชนโดยเฉพาะบุคคลกฎหมายต้องเสมอภาคโดยทั่วหน้าผู้บังคับใช้กฎหมายถ้ามันบิดเบี้ยวถ้าเห็นผิดแปลกให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุจริตช่อฉนผมพี่กุจายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเราได้สิทธิ์ในที่ใดที่หนึ่งมันจะต้องได้เหมือนกันทั้งประเทศถ้าไม่ได้ก็จะต้องไม่ได้เหมือนกันทั้งประเทศไม่ใช่คนรวยได้คนจนไม่ได้ถ้าแบบนั้นแต่ว่าทุจริตจีนเทาได้รัสเซียเทาได้มุสลิมได้ไทยพุทธไม่ได้

0: บอกเลยว่าทุจริตถ้าผมพูดอย่างนี้เลยส่วนจะไปพิสูจน์กันยังไงเนี่ยเราไปใช้อย่าไปยอมครับ
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดอนฟินเผยผลกระทบต่อประเทศไทย 7-10 สิงหาคมนี้มรสุมปกคลุมกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักรายงานสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอนฟินพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกค่อนทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่มีผลกระทบทางอ้อม 7-10 สิงหาคมนี้พายุอาจดึงให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมฝนตกในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันเกิดจากอิทธิพลมรสุมและร่องมรสุมตามฤดูกาลไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศไต้หวันหมู่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นและพื้นที่ทางตะวันออกของจีนพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือเกิดอันตรายขณะทำการบินควรตรวจสอบสภาพอากาศและสถานะสายการบินก่อนออกเดินทางขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากการเคลื่อนตัวของพายุจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เกษตรเพื่อประชาโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยางภูมิพัฒน์เป็นศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่น้ำมากไปยังพื้นที่ขาดน้ำด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีปริมาณน้ำมากมายังอ่างเก็บน้ำลำพะยางตอนบนซึ่งมีน้ำน้อยสามารถสร้างประโยชน์กับพื้นที่กว่า 12,000 ไร่และทำให้ชาวนาได้ผลผลิตเพิ่ม 2-3 เท่าตัวทั้งนี้กรมชลประทานได้ต่อยอดขยายผลเป็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยการเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากลำน้ำแม่แตงที่มีน้ำมากเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนประมาณปีละ113ล้านลูกบาศก์เมตรไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและผันน้ำส่วนเกินของอ่างแม่งัดสมบูรณ์ชนปีละ47ล้านลูกบาศก์เมตรส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารารวมปริมาณน้ำที่ผ่านไปปีละ160ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำของพื้นที่ชลประทานกว่า 175,000 ไร่และช่วยสนับสนุนพื้นที่การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนอกจากนี้ยังมีโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีน้ำส่วนเกินอยู่ประมาณปีละ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรมาเก็บไว้ที่เขื่อนภูมิพลโดยสร้างอุโมงค์ผันน้ำความยาวประมาณ68กิโลเมตรมาลงแม่น้ำปิงบริเวณอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลซึ่งจะสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้สามารถเปิดพื้นที่นาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อีก 1.6 ล้านไร่สนับสนุนน้ำในฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นอีก 160,000 ไร่และช่วยเพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าให้โรงงานไฟฟ้าท้ายเขื่อนภูมิพลได้ประมาณ417ล้านหน่วยต่อปี สนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็มี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKR ซึ่งย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะครับแล้วก็พาร์ทที่2ซึ่งจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะบางอันอาจจะมีข้อคิดบางอันอาจจะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปนะครับก็เราเริ่มกันเลยนะครับ Objective ข้อที่1 นะครับเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ครบ75เล่มต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะคือสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่อ่านไม่จบสักเล่มแต่ไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพร้อมกันหลายๆเล่มเพราะฉะนั้นพอมันจบพร้อมกันหลายเล่มเนี่ยอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะผมอ่านจบพร้อมกัน5เล่มนะผมก็เปิดเล่มใหม่อีกประมาณ5เล่มนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเล่มไหนจบถ้าตามสเกดูก็อาจจะเลทไปนิดนึงแต่ว่าถ้าดูเนื้อหาแล้วเดี๋ยวมันจะจบพร้อมกัน5เล่มมันก็อาจจะยังสูสีอยู่นะครับไม่ถือว่าช้า Key Result 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มนะหนังสือเรื่องพี่กระบอกก็ยังค้างอยู่ที่ 20% นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องพี่กระบอกนะผมคิดว่าผมจบการแข่งขันชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเอาไปเขียนได้ละนะครับมีประสบการณ์หลายๆเรื่องมีข้อคิดหลายๆเรื่องมากพอนะที่จะนำมาเขียนเนาะก็อันนี้ยังถือว่าเลทอยู่นะครับObjective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก12เป็น14เนื่องจากช่วงนี้แข่งพิกเกอร์บอลติดกันแล้วก็ซ้อมเยอะแล้วก็การแข่งขันพิกเกอร์บอลจะใช้พลังเยอะกว่าปกตินะก็กลับมาเป็น13เคย43ในวีคที่4นะแล้วสัปดาห์ที่แล้วเหลือ42ตอนนี้เด้งกลับมาที่43ก็ถือว่าก้าวหน้าไประดับหนึ่งนะครับคีรีเซล 2.2% ไขมันลดจาก24เป็น23ตอนนี้กลับขึ้นมาเป็น 24.5 อาจจะช่วงแข่งขันจะกินเยอะนิดนึงนะครับเป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนมากมายนะครับแต่ว่าก็เด้งกลับมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อเพิ่มจาก 33.2 เป็น34ดรอปลงไปเป็น 32.9 อันนี้ก็อาจจะโทษว่าไม่ได้เข้ายิมเพราะว่าช่วงแข่งก็เลยเน้นซ้อมพิกบอลเป็นหลักนะครับก็การเข้ายิมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ลดลงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้ายิมเลยนะครับอ้าวคราวนี้จะมีเรื่องเล่านะมีหลายๆเรื่องเลยขอรวบยอดมาเล่าให้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเนาะเพราะว่าผมจำได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเกินว่าผมจะไปแข่งพิกเกอร์บอลรายการแรกนะเป็น University Challenge ที่จัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล Asia University Challenge นะครับเป็นรายการที่มีนักกีฬาพิกเกอร์บอลทั่วเอเชียนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมหาวิทยาลัยนะจริงๆเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นนักศึกษานะเขาก็เปิดรุ่นอย่างผมลงรุ่น50บวกนะครับก็เปิดให้เขาใช้คำว่าอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและศิษย์เก่าไอ้ตรงและศิษย์เก่าเนี่ยมันทำให้เปิดกว้างมากถ้าเกิดคุณจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เปิดรับได้ผมก็ลง50บวกไปเนาะคราวนี้ลงคู่ผสมนะครับก็ต้องเรียกว่าเอาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยครับว่าวันที่ไปแข่งเนี่ยจริงๆเป็นวันเป็นเช้าวันอาทิตย์นะเช้าวันอาทิตย์ซึ่งผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าอัดคราวที่แล้วก็อัดก่อนวันอาทิตย์ปกติก็อัดเย็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ผลเนาะแต่ถ้าเกิดใครติดตาม Facebook ส่วนตัวน่าจะรู้แหละคือผมขอเล่าอย่างนี้ไปช่วงเช้าเนี่ยผมไปถึงที่สนามประมาณ 8:00 นตามกำหนดการเดิมเนี่ยแข่ง 9:00 นนะแข่ง 9:00 นแต่ตอนแรกที่ไปเนี่ยมีความประหวั่นพันพึงนิดนึงเพราะว่าสนามผมทราบว่าสนามที่ใช้แข่งพิกเกอร์บอลเป็นสนามเทนนิสของมหาลัยมหิดลที่ศาลายานะครับซึ่งมันมี2ส่วนส่วนเอาท์ดอร์ส่วนอินดอร์ประวัติพันพึงคือไม่อยากให้เป็นเอาท์ดอร์เพราะว่าถ้าเราเล่น 9:00 นเลิกเที่ยงนี่มันร้อนจัดๆเลยถ้าเกิดไปเล่นเอาท์ดอร์นะก็ลุ้นว่าอินดอร์ปรากฏก็ได้อินดอร์จริงๆแต่ว่าเนื่องจากตารางมันชนกับการแข่งขัน19บวกก็คือนักกีฬาอายุน้อยๆอายุ19อ่ะ19ขึ้นไปเนี่ยผมจึงต้องรอนะครับทางผู้จัดเขาก็อยากให้19บวกเล่นในร่มเหมือนกันแล้วเขาก็อยากให้50บวกเล่นในร่มเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้19บวกเล่นจบก่อนแปลว่าผมไปถึง8โมงได้ซ้อมนะพอ9โมงเนี่ยเขาเริ่มแข่ง19บวกแข่งก่อนผมก็ไม่ได้แข่งผมรอแข่งประมาณ10โมงครึ่งก็ช่วงนั้นผมก็เลยใช้เวลาในการนั่งดูพวกเด็กๆแข่งโอ้โหประทับใจโดยเพราะเด็กญี่ปุ่นนะมากันเยอะเลยเด็กอเมริกันก็มานะครับอินเดียก็มาอะไรเงี้ยเล่นกันเก่งมากนะต้องชื่นชมเลยต้องใช้คำว่าชื่นชมเลยคือเก่งจริงแล้วเราก็ถือโอกาสได้ดูเกมไปด้วยเนาะว่าโอ้เกมเขาเร็วอะไรมากๆส่วนผมมาลงสนาม10โมงครึ่งนะ10โมงครึ่งพอตอนลงสนาม10โมงครึ่งเนี่ยเจอคู่แรกเป็นคู่ทีมไต้หวันนะครับก็รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะสกอร์11-8ทีมผมชนะต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากเนี่ยคือลมครับลมพัดแรงมากข้อดีมันเย็นนะข้อเสียคือมันคอนโทรลลูกยากมากครับบางทีลูกมันแบบตีเบาๆมันก็ออกเพราะว่าลมหอบไปหรือว่าถ้าอยู่ต้านลมก็บางทีลูกเขาตีมาหาเรามันก็ถ้าเขาอยู่ตามลมมามันก็แรงออกมาคือจับจังหวะยากอ่ะหรือบางทีเราตีไปลูกหยุดเฉยเลยแทนที่มันจะลงมันกลับติดเน็ตอะไรเงี้ยซึ่งก็ปรับแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ต้องปรับคู่แข่งผมก็ต้องปรับด้วยแต่ก็ทีมผมก็ชนะไป 11-8 ก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเกมแรกอาจจะเหมือนกับตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะลมหรือเปล่าด้วยแต่ว่าอาจจะมีความตื่นเต้นอะไรด้วยนะเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้ว่าแข่งมาหลายรายการแล้วก็ตามคู่2ก็เริ่มดีขึ้นนะน่าจะชนะ 11-3 เป็นทีมไต้หวันเหมือนกันคู่3ก็เอาชนะไป11ใช่11-1นะครับ11-1เป็นทีมพี่คนไทยนะครับผมว่าลมเป็นอุปสรรคมากในการเล่นแต่ว่าทีมผมชนะรวด3เกมเสร็จแล้วเนื่องจากมันมี3กลุ่มนะผมเป็นที่1ของกลุ่มเนี่ยจึงทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับผมได้พาสไปที่รอบเซมิไฟแนลเลยเซมิไฟแนลคือรอบรองชนะเลิศทีมที่ได้ที่2ของกลุ่มผมและอีกกลุ่มนึงแล้วก็รวมกับทีมที่ได้ที่1ที่2ของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นกลุ่มที่มีจำนวนทีมน้อยเนี่ยเขาก็ต้องไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนก็ผมก็ได้พักช่วงหนึ่งนะได้พักช่วงหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเล่นรอบรองชนะเลิศอันนี้คู่ขี้มากครับก็สูสีนะครับจนสุดท้ายทีมผมชนะไปได้15-12นะครับก็เข้าชิงชนะเลิศไปเจอทีมของมาเลเซียนะครับก็พยายามเต็มที่นะแต่สุดท้ายก็แพ้ทีมมาเลเซียไปนะครับผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่15-8หรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยได้เหรียญเงินนะครับถามว่าผมพอใจไหมพอใจนะครับแต่ก็อย่างว่านะคู่แข่งผมทั้งทีพาร์ทเนอร์ผมเก่งมากนะพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยถ้าต้องเรียกว่าแข่งรายการไหนก็ยืนโพเดียมเกือบทุกรายการอ่ะผมยังไม่เคยเจอรายการที่แข่งแล้วตกรอบไม่ยืนไม่ได้ขึ้นอันดับ1-3เลยเพราะฉะนั้นก็ผมก็มีความเกรงใจนิดนึงนะกลัวว่าจะทำเขาตกรอบทางตกรอบแรกอะไรเงี้ยนะครับเป็นคู่ผสมนะเป็นผู้หญิงนะแต่เล่นเก่งมากๆนะครับแต่ก็ถือว่าเข้าชิงได้ก็ถือว่าน่าจะโอเคระดับนึงนะถึงแม้ว่าจะแพ้รอบชิงก็ตามนะครับก็เลยได้อันดับ2มานะครับเป็นเหรียญเงินนะก็ส่วนตัวเลยผมก็พอใจนะก็คิดว่าทำได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับผมหวังจริงๆถ้าส่วนตัวผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมก็คงไม่มีความจะเรียกว่าเกรงใจกับคนอื่นนะเพราะเราเสียเราก็เสียคนเดียวแต่อันนี้มันไปทำพาร์ทเนอร์เสียด้วยก็รู้สึกอาจจะเกรงหน่อยนะครับแต่ก็เท่าที่เล่นมาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ที่2มาอันนี้เป็นรายการแรกนะครับคราวนี้ผมต่อยอดไปเลยรายการที่2ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยนะครับคือหลังจากลง Asia University Challenge ไปแล้วเนี่ยผมลงรายการของที่สปินนะครับซึ่งเขาสปินเป็นคอร์ดที่อยู่แถวพุทธมณฑลสาย3เปิดใหม่แล้วผมก็เล่นทุกวันอาทิตย์เช้านะผมไปเล่นพิกเกอร์บอลที่สปินเนี่ยก็รู้ว่าเขามีการจัดแข่งแล้วก็คราวนี้ก็ไปลงชายคู่นะครับรุ่น50บวกนะก็กับพี่คนหนึ่งที่เก่งมากเช่นเดียวกันนะเล่นคู่กับพี่เขานะครับต้องบอกว่าพอเห็นการจัดสายแล้วผมแบบอึ้งเลยเพราะว่าผมว่าสายผมโหดแต่ต้องบอกว่าอีกสายหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเบานะเอางี้คำว่า50บวกโอเพ่นเนี่ยผมว่าคนที่เล่นอายุ50บวกขึ้นเนี่ยเก่งๆมาลงทั้งนั้นเลยนะครับมาลงทั้งนั้นเลยต่างชาติก็มีนะครับไทยก็มีก็ลึกๆนะก็มีความประหวั่นพันพึงว่าเอ๊ะ เจอแต่ละคนนะเอางี้ง่ายๆทีมที่เล่นกับเอารอบแรกก่อนนะที่ผมเจอเนี่ยหลายๆคนผมเล่นในหลายรายการแล้วผมก็แพ้เคยแพ้มาก่อนนะครับแปลว่าเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาสุดยอดหลายคนก็เป็นแชมป์แบบหลายเวทีเลยนะครับแน่นอนอาจจะมีบางคนที่ผมเคยชนะมานะครับแต่ก็สูสีมากนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้ยขัดลอยสบายสบายไม่มีเลยคือสายผมว่าเอาผมโฟกัสที่สายผมก่อนนะแข็งมากเริ่มต้นเล่นนะเนื่องจากอันนี้เพิ่งเล่นวันนี้ก็เมมโมรีก็จะชัดเจนมากนะครับก็เจอทั้งสองคนเป็นโค้ชนะโค้ชพี่ก็บอกคนนึงก็อาจจะเป็นโค้ชเทนนิสมาด้วยสองคนเคยเป็นโค้ชเทนนิสมาด้วยคนนึงก็เป็นโค้ชพี่ก็บอกอยู่ปัจจุบันด้วยคือเบสิกพื้นฐานนี่คือสุดยอดมากแล้วก็ทีมผมโดนนำเยอะมากนะ11แต้มเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนำแบบ95 96อะไรอย่างเงี้ยนำเยอะแต่ก็สุดท้ายทีมผมกลับมาชนะ11 9ได้นะครับเรียกว่าคนอื่นเขาเล่นกันเสร็จหมดแล้วผมยังเล่นไม่เสร็จเลยเขาเกือบจะเล่นเสร็จเกม2แล้วอ่ะผมเกมแรกยังไม่จบเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนเสิร์ฟกันเยอะมากเล่น11แต้มเนี่ยมันรูปแบบคือคนเสิร์ฟจะได้แต้มถ้าคุณเป็นคนรับคุณชนะคุณไม่ได้แต้มนะคุณก็จะได้การเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้คุณเสิร์ฟเท่านั้นเองเพราะนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต้มไม่ขยับก็หลายรอบมากแต่ทีมผมชนะ 11-9 พอไปเจอคู่ที่2คู่นี้ก็แชมป์ไม่รู้กี่เวทีฮะคือสุดยอดเป็นคนฝรั่งคนนึงแล้วเป็นโค้ชคนไทยคนนึงเก่งมากๆเก่งมากๆผมเคยเจอทั้ง2คนเนี่ย2เวทีในการแข่งขันผมแพ้ทั้ง2ครั้งนะผมแพ้แต่พาร์ทเนอร์ผมเปลี่ยนนะแต่2คนนี้เขาเล่นด้วยกันเป็นประจำนะครับก็เหมือนเดิมนะเล่นแล้วก็โดนเขานำนะโดนเขานำแต่ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วก็ทันแล้วก็สุดท้ายสูสีมากนะครับทีมผมชนะ 11-10 นะ 11-10 เกมที่3คนหนึ่งเป็นคนเวียดนามนะคนหนึ่งเป็นคนไทยนะครับเก่งทั้งคู่คนเวียดนามนี่เป็นพาร์ทเนอร์ผมครั้งแรกเลยที่ผมได้แชมป์นะครับแล้วเป็นครั้งเดียวนะตอนนี้นะที่ผมได้เหรียญทองคือผมเล่นพิกอบอลมาเนี่ยน่าจะ10ครั้งเนี่ยได้เหรียญทอง1เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญเหรียญทองแดง1เหรียญนะครับชิงที่3อยู่2ครั้งแต่แพ้นะครับเพราะนั้นได้เหรียญประมาณ1 2 4เหรียญนะได้4เหรียญจาก10ครั้งแล้วก็เข้าชิงที่3 2ครั้งแล้วแพ้ก็ได้ขึ้นโพเดียมทั้งหมดหมายถึงได้เข้าชิงทั้งหมดเนี่ย6ครั้งจาก10ครั้งที่เล่นมานะครับก็ถือว่าโอเคเนาะอ่ะกลับมานะเมื่อกี้เราสยาวเลยคนเวียดนามนี่คือพาร์ทเนอร์ผมที่ผมได้เหรียญทองเขาก็เล่นดีมากก็เหมือนเดิมนำแบบเยอะเลยอ่ะนำแบบ10ต่อ6อะไรเงี้ยเขาอีกแต้มหนึ่งก็ชนะแล้วอะแต่ทีมผมก็ตามกลับมาชนะ 11-10 กลายเป็นว่าผมชนะรวดเฉยเลยเข้ามาเป็นที่1ของกลุ่มเฉยเลยนะครับเข้าไปรอบรองเจอพี่คนหนึ่งซึ่งก็เก่งมากนะครับกับคนฟิลิปปินส์ก็เก่งแต่2คนนี้ผมก็เคยเล่นแข่งกันแล้วเคยชนะด้วยนะครับแต่รอบนี้ก็ไม่รู้หมดแรงหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้แหละทีมผมแพ้นะครับ15ถ้าผมจำไม่ผิด15-8นะครับแพ้ไปนะครับก็ไปรอบชิงที่3ชิงเหรียญทองแดงนะชิงเหรียญทองแดงก็จะไปเจอคู่อีก2คนนะที่วันก่อนวันพฤหัสก็เคยไปซ้อมกันนะตอนซ้อมผมก็แพ้ตลอดนะแพ้ตลอดมีเกมนึงเกือบจะแพ้เกม0ด้วยซ้ำแต่ว่าเล่นคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะเขานำเยอะเลยนำเยอะเลยแต่สุดท้ายเนี่ยทีมผมมันเหมือนนำเขาเล่น15ลูกนะครับรอบชิงที่3เนี่ยเขานำ14-8อะไรเงี้ยคือแบบห่างอ่ะมันอีก6ลูกอ่ะถึงจะทันอะไรเงี้ยแต่ทันนะครับทันมา14-14แล้วก็สุดท้ายแพ้ไป16-14ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นโพเดียมไม่ได้ที่1ถึง3นะแต่ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกแรกอย่างแรกคือประทับใจพาร์ทเนอร์นะพี่ที่เขาเล่นด้วยก็เป็นคนที่เล่นพิกเกอร์บอลเก่งมากแล้วก็ mindset ดีมากผมชอบนะครับแล้วก็จริงๆผมโชคดีนะพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ผมเล่นด้วยไม่มีทุกคนน่ารักหมดเลยทุกคนเก่งหมดเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วมีฝีมือมากมากสำหรับผมนะแน่นอนกับความสำเร็จการได้เหรียญเนี่ยมันก็ทำให้นำมาซึ่งความสุขแต่ว่าถ้าถามว่าตัววัดที่ผมใช้ในเรื่องของการวัดความสำเร็จในการแข่งขันผมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เหรียญอย่างเดียวนะผมได้รู้จักคนใหม่ๆ แล้วเป็นคนน่ารักน่ารักอย่างรอบจริงที่3อ่ะผมแพ้ก็จริงนะแต่ว่าคู่แข่งผมก็นับถือคนนึงก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์ผมนะครับอีกคนนึงก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็แลกไลน์กันบอกว่าวันหลังเรามาแข่งร่วมกันอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ผมก็บอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆเราก็เจอคนน่ารักน่ารักแม้กระทั่งคนที่เราเดินสวนไปสวนมาเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะผมชอบแบบเนี้ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักแล้วการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้คือสำหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบการแข่งขันที่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็โกงกันอะไรเงี้ยไม่มีเลยผมไม่เคยเจอคู่แข่งโกงเลยทุกคนแฟร์นะลงว่าลงบอกลงไม่ลงบอกไม่ลงซึ่งผมเข้าใจนะบางทีมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ตกลงกันได้นะผมก็ชื่นชมคู่แข่งผมทุกคนแล้วก็พาร์ทเนอร์ผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆครั้งเลยนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่ร่วมแรงร่วมใจกันเราไม่เคยโทษกันนะครับเพราะว่าแหมไม่ใช่ว่าใครจะฉันถูกเธอผิดไม่เคยมีอารมณ์แบบนั้นแล้วไม่เคยมีความคิดแบบนั้นผมไม่มีความคิดแบบนั้นแน่นอนสิ่งที่ผมกลับมามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวว่าเฮ้ยลูกนี้เราน่าจะตีดีกว่านี้ช็อตนี้เราตัดสินใจผิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปกติเพราะเราไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะเราต่อให้เป็นแชมป์โลกเนี่ยเราก็ต้องมีช็อตผิดพลาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ผิดพลาดน้อยกว่านี้แหละก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าต้องไปฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้หรือว่าแก้ปัญหาบางลูกบางงานให้ดีกว่านี้นะครับก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งเนาะผมจำเซอร์เล็กเฟอร์กูสันพูดนัดหนึ่งได้ตอนเขาเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาบอกเขาแพ้เนี่ยเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นเขาอยากจะเตะรอบนึงเลยเขารู้วิธีเอาชนะแล้วคล้ายๆผมเลยคือแพ้เนี่ยผมกลับมานั่งคิดเหมือนกันว่าเราตีพลาดอะไรผมนึกออกเลยตอนรอบรองผมก็นึกช็อตที่ผมพลาดเยอะเลยคือไม่ใช่เยอะหรอกบางช็อตที่แบบลูกนี้ตัดสินใจผิดลูกนี้ไม่น่ายิงเลยลูกนี้น่าจะดรอปอะไรเงี้ยแล้วก็ในภาพรวมมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราติดการเล่นคือเวลาเราเล่นเราไม่ได้ซ้อมกับคู่เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยบางทีอายุตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนิดนึงเราเล่นกับคนที่เขาอ่อนกว่าเราเนี่ยเวลาเล่นกับคนอ่อนกว่าเราเนี่ยเราต้อง cover เขาคือไปช่วยเขาตีเยอะเพราะฉะนั้นจังหวะของการที่ไปแย่งลูกเขาตีเนี่ยมันจะมีแล้วพอพาร์ทเนอร์เราตอนนี้เก่งมากๆเนี่ยเราไม่ควรแย่งลูกนี้ควรปล่อยเขาตีเนี่ยบางทีผมก็แย่งหรือจังหวะบางจังหวะที่ผมควรขึ้นแต่ว่าผมเคยเล่นกับพาร์ทเนอร์ที่อาจจะยังไม่ได้เก่งมากเนี่ยถ้าขึ้นไปแบบนี้พาร์ทเนอร์เราจะแย่ผมก็เลยต้องหยุดเพื่อจะรีเซ็ตกลับไปอะไรเงี้ยซึ่งพอเล่นกับคนเก่งจริงๆลูกนี้มันควรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความผิดพลาดแบบนี้อยู่ซึ่งเราต้องเตือนตัวเองเหมือนกันมันไม่ได้โทษใครก็คือตัวเราเองนี่แหละบางทีการฝึกซ้อมหรือว่าวิธีการเล่นของเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ปรับนะไม่ได้ปรับแต่จริงๆถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องนี้เราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่สเตเบิลแล้วก็แข่งด้วยกันซ้อมด้วยกันบ่อยๆอ่ะเราก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่พอเราเล่นน่ะมันก็ทุกคนเขาก็อยากจะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างอ่ะเพื่อความสนุกอันนั้นผมเข้าใจนะแล้วผมก็เล่นแบบนั้นบางทีก็ไปเล่นกับคนที่เขาเก่งกว่าอ่อนกว่าสนุกสนานไปนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะแข่งขันเนี่ยต้องมีพาร์ทเนอร์ที่รู้ใจกันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับโอเคผมเล่าเรื่องการแข่ง2วีคติดกันแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีพวกกิจกรรมต่างๆที่อยากจะชวนคุยชวนเล่าให้ฟังอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กกต.ยันพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จบสิงหาคมนี้ก่อนนัดลงมติภายหลังกกต.ชี้แจงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ระบุการประชุมพิจารณาสำนวนดำเนินมาแล้ว8ครั้งโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านยืนยันการพิจารณาสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569แต่ยังไม่ใช่การมีมติคดีเนื่องจากต้องนัดประชุมเพื่อลงมติในขั้นตอนต่อไปพร้อมย้ำการวินิจฉัยเป็นไปโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือชี้นำจากฝ่ายใดคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวรวม8ครั้งมีการพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดของสำนวนอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมและสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญกกต.ยังย้ำด้วยกล้าว่าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.เป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำโดยการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดโดยยึดข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนญาติอนุญาตพี่เชนมาสเห็นไหมโน่นเนี่ยมีคนหิ้วฉลอมบางคนก็หิ้วตะกร้าเดินเข้ามาในบ้านคุณเก่งไม่รู้ว่าเป็นญาติโกโหติกาของใคร
10: แหมศรีสวัสดิ์ผู้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเลยนะญาติโกโหติกา
9: ก็แน่ละสิการพูดคำคล้องจองบางคำมันก็ทำให้เราจำคำนั้นได้ว่าเขียนอย่างไร
10: เช่นอะไรล่ะ
9: เช่นญาติโกโหติกานี่ไงทำให้เรารู้ว่าคำว่าญาติหมายถึงญาติพี่น้องเขียนคำว่าญาติตัวต่อเต่าต้องมีสระอี
10: แล้วคำว่าอนุญาตล่ะเขียนยังไง
9: คำนี้แหละที่เขียนกันผิดๆคำว่าอนุญาตตัวต่อเต่าไม่มีสระอี
10: ทีนี้จำได้ละ
9: คำว่าญาติพี่น้องญาติและอนุญาตต้องเขียนให้ถูกต้อง
11: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: แห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การคาดการณ์ว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงอากาศร้อนแต่ยังหมายถึงความเสี่ยงจากฝนที่ทิ้งช่วงภัยแล้งและปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์10แนวทางสำคัญที่ควรปฏิบัติ1ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด2วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลีกเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงที่คาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงและเลือกช่วงเวลาปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริง 3. เลือกปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพันธุ์ทนแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4. สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตขุดสระเก็บน้ำทำบ่อพักน้ำหรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในไร่นาเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง 5. ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าปรับมาใช้ระบบน้ำหยด 6. ปรับปรุงดินให้เก็บความชื้นให้ดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุคลุมดินหรือฟางหรือเศษหญ้าหรือปลูกพืชคลุมดิน 7. เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชสภาพอากาศร้อนได้แห้งอาจเอื้อต่อการระบาดของศัตรูพืช 8. เตรียมอาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง 9. บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการตลาด 10. ทำการเกษตรแบบยืดหยุ่นและไม่พึ่งพาพืชชนิดเดียวสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสำเร็จของภาคเกษตรไม่ได้วัดจากผลผลิตเพียงอย่างเดียวหากแต่วัดจากความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเอลนิโยจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรกรไทยในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-4-5-5-5 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ปลา
1: จ๊ะ
2: กระดูกกระดิกนิ้วทำไม
1: พี่ทินคะเขาไม่ได้พูดว่ากระดูกกระดิกนิ้วแต่เขาพูดว่ากระดิกนิ้วต่างหากละค่ะ
0: จริงเหรอพี่กลับเข้าใจว่ากระดิกกับกระดูกกระดิกมีความหมายเหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันค่ะกระดิกหมายถึงไหวเล็กน้อยเช่นหนุ่มดีใจที่เห็นนิ้วคนเจ็บกระดิกได้แล้วหรือลมไม่พัดใบไม้ใบไม้จึงไม่กระดิกเลยเมื่อกี้ที่พี่ดินพูดว่าปลากระดูกกระดิกนิ้วน่ะมันไม่ใช่พี่ถูกต้องพูดว่าปลากระดิกนิ้ว
0: เข้าใจละ
1: อ่ะส่วนคำว่ากระดูกกระดิกที่พี่ทินพูดถึงเมื่อกี้มันหมายความว่าขยับตัวไปมาเช่นพี่ทินนอนนิ่งไม่ยอมกระดูกกระดิกเพราะความกลัว
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: หรือปลาตัวนี้ยังไม่ตายยังกระดูกกระดิกได้และพี่ทินรู้ไหมยังมีคำอีกหนึ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงคำสองคำนี้นั่นก็คือคำว่ากระดิกกระเดียเคยได้ยินไหมคะ
0: เหมือนกับเคยจะได้ยินนะ
1: คำนี้หมายถึงเคลื่อนไหวได้บ้างมักใช้เป็นคำปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่เช่นเล็กทำงานมาเหนื่อยมากกลับไปบ้านเลยนอนไม่กระดิกกระเดี้ยเลย
0: เข้าใจละเอาอย่างนี้พี่จะสรุปสั้นๆ
1: ค่ะ
0: กระดิกกระดูกกระดิกกระดิกกระเดี้ยล้วนแต่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระดิกหมายความว่าเคลื่อนไหวเล็กน้อยกระดูกกระดิกหมายความว่าขยับตัวไปมาส่วนกระดิกกระเดี้ยหมายความว่าเคลื่อนไหวได้บ้างแต่มักจะใช้เป็นคำปฏิเสธถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: แต่พี่สงสัยนิดนึง
1: สงสัยว่าอะไรคะ
0: สงสัยว่าปลารู้ความหมายคำพวกนี้ได้อย่างไร
1: ก็ใช้มุกเดียวกับวิธีนั่นแหละค่ะไปแอบจำที่หนูเข้ามาน
0: ึกว่ารู้จริงอ่ะอ่านหนังสือต่อ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยกระดับการบริหารเที่ยวบินและบริการผู้โดยสารบูรณาการ15หน่วยงานเดินหน้าระบบ ACD

0: PM นายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่โรงแรมเดอะแกลนชัยพฤกษ์นิมมานเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานด้านการบินร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ในนามบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการบินรวม15หน่วยงานประกอบด้วยผู้ให้บริการการเดินอากาศหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยากองทัพอากาศสายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้นเพื่อบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปฏิบัติการบินและเสริมสร้างการประสานงานระหว่างทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันระบบ Airport Collaborative Decision Making หรือ ACDM เป็นแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้การสนับสนุนและได้รับการนำไปใช้ในท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลกโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและโปร่งใสระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวบินตั้งแต่กระบวนการเตรียมอากาศยานการให้บริการภาคพื้นการจัดสรรหลุมจอดอากาศยานการควบคุมการจราจรทางอากาศไปจนถึงการนำอากาศยานขึ้นและลงจอดส่งผลให้สามารถลดความล่าช้าของเที่ยวบินเพิ่มความตรงต่อเวลาใช้ทรัพยากรของทุกหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการผลักดันระบบ ACDM ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินเพื่อยกระดับการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ตอนรู้อย่างเป็ด
10: เป็ดจะเดินไปไหนน่ะเดินช้าจัง
11: เดินไปลงน้ำน่ะสิ
10: เป็ดคงจะว่ายน้ำเก่งนะ
11: ไม่เก่งหรอกสู้ปลาไม่ได้
10: แต่เป็ดก็เก่งกว่าปลาเพราะเป็ดบินได้ด้วย
11: เป็ดบินได้ไม่ไกลสู้นกไม่ได้สู้ไก่ก็ยังไม่ได้เลย
10: เป็ดเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างเลยนะเวลาเดินก็เดินช้าเวลาบินก็บินได้ไม่ไกลว่ายน้ำก็ไม่เก่งเท่าปลาน
11: ั่นน่ะสิทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่างเขาถึงพูดว่ารู้อย่างเป็ดไงรู้อย่างเป็ดเป็นสำนวนหมายถึงทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่าง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทรับรองมติฟันคนโกงสอบท้องถิ่นชงคณะกรรมการกลาง6สิงหาคมนี้เคาะแนวทาง97คนสอบผ่านบรรจุแล้วแต่คะแนนเพิ่มหาสาเหตุก่อนซอยทีหลังได้ขู่ใครเอี่ยวดำเนินคดีตามกฎหมายนายอรรถสิทธิ์เปิดเผยหลังการประชุมกสทว่าเป็นการประชุมกสทที่ต่อเนื่องมาหลายนัดแล้ววันนี้เป็นการสรุปจากที่ประธานกสทได้ลงนามการยกเลิกการขึ้นบัญชีและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เพื่อรับรองมติได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดวิธีการปฏิบัติว่าเมื่อเราได้ดำเนินการขึ้นบัญชีใหม่แล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายได้ดำเนินการตามที่บรรจุไปแล้วส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนสูงขึ้นคนเหล่านี้ก็ไม่ถูกขึ้นบัญชีและจะทำอย่างไรจะทำให้คนที่จะขึ้นบัญชีใหม่ที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีโดยหาข้อปฏิบัติในการกำหนดวันที่6สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นนำเรื่องบัญชีของประธานกสทรายงานที่ประชุมให้ทราบเพื่อพิจารณาส่วนวิธีปฏิบัติกกลางจะพิจารณาว่าเราจะนำเสนอแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ยืนยันอีกครั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตอนนี้หน้าที่ของสทคือยกเลิกบัญชีเก่าและขึ้นบัญชีใหม่ที่เป็นคะแนนจริงที่ตรวจจากใบคะแนนเราก็ขึ้นบัญชีตามนั้นถ้าใครที่เขาไม่ถูกต้องทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ถ้าเราสอบไปถึงก็จะทำให้คนเหล่านี้อยู่ไม่ได้จะต้องถูกดำเนินการแต่ก็ต้องให้สิทธิ์เขาที่จะให้การโต้แย้งเช่นสมมติบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องแต่เมื่อตำรวจสอบสวนกลางได้สอบข้อมูลว่าจ่ายเงินจริงคนที่ได้ดำเนินการให้คะแนนเพิ่มสุดท้ายโทษอาจจะหนักกว่าเดิมยิ่งรับราชการอยู่แล้วต้องถูกออกจากราชการถูกดำเนินคดีสุดท้ายอาจถูกขึ้นแบ็กลิสต์หรือถึงขั้นจำคุกต้องดูที่กฎหมายด้วยสำหรับสาเหตุที่ทำให้คะแนนเพิ่มต้องไปตรวจสอบว่าได้คะแนนเพิ่มจากใครใครเป็นผู้เพิ่มคะแนนให้ติดต่อกับใครเพื่อจะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นสมมติอาจจะไม่ใช่ผู้เข้าสอบดำเนินการเองก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องซื้อเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อตำรวจสืบไปถึงใครบุคคลนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถหลุดรอดจากความผิดไปได้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มที่ผ่านจะมีการปรับคะแนนขึ้นมีประมาณ774รายเราตรวจสอบและสอบทานแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่ขึ้นบัญชีแล้วในบัญชีรอบแรก561รายที่ไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกเพื่อเรียงลำดับจริงจะมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชีอยู่97รายส่วนอีก464รายจะถูกเพิกถอนเพื่อให้รอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงโดย97รายที่บรรจุจะตอบคำถามสังคมอย่างไรนายบุญประสงค์กล่าวว่าเราใช้ตามข้อกฎหมายตามมาตรา18และ19ถ้าเข้าผ่านเกณฑ์ภาคกโดยถูกต้องมีคะแนนถูกต้องก็ถือว่าผ่านส่วนการดำเนินการในชั้นของการทุจริตก็เป็นชั้นของทางปปช.หรือตำรวจที่จะดำเนินการต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สิริพงษ์เผยข่าวดีรัฐตัดเกณฑ์รถเก่าให้อัตโนมัติคาดได้สิทธิ์บัตรคนจนเพิ่ม 2-3 ล้านคนเร่งส่งข้อมูลให้คลังกลางสิงหาคมนี้มหาดไทยตั้งศูนย์ช่วยทุกอำเภอดูแลคนแก่คนพิการถึงบ้านการันตีไม่มีตกสำรวจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเตรียมระบบเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเรียบร้อยแล้วโดยจะใช้มาตรการยกเว้นให้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีชื่อครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน15ปีซึ่งจากฐานข้อมูลคาดว่าจะมีประชาชนที่เข้าข่ายได้รับการเว็บข้อมูลในส่วนนี้มากถึง1ล้านกว่ารายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลูกปัด
10: วันนี้ดูพี่ก้อยมีความสุขนะร้องเพลงไปยิ้มไปแล้วเอาอะไรมาร้อยก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เอามาทาบที่คอเดี๋ยวก็เอามาทาบที่แขนสวยจังเลยอ่ะ
11: จริงด้วยสวยจริงๆมีมากมายหลายสีอยากได้มาผูกคอจังผมก็ดีนะ
10: ที่เอามาร้อยนั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
11: อ๋อฉันนึกออกแล้ววันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่าจะร้อยลูกปัดทำเป็นสร้อยคอเตรียมไว้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณแม่พี่ก้อยไงล่ะ
10: โอ้โหคงเป็นของขวัญที่คุณแม่ถูกใจนะไปเราไปหาพี่ก้อยกันเถอะเผื่อพี่ก้อยจะร้อยลูกปัดมาผูกคอเราบ้าง
11: ลูกปัดคือลูกแก้วหรือหินสีต่างๆเจาะรูตรงกลางแล้วเอาเส้นได้หรือเส้นไหมร้อยทำเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือลูกปัดเขียนลอลิงสระอูกอไก่ปอปลาไม้หันอากาศดอเด็ก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งวางมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบต่อประชาชนผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปี2569ผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคพร้อมติดตามสถานการณ์อากาศแนวโน้มฝนและการบริหารจัดการน้ำโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนหลายพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนอาจเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ในส่วนของกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานการเตรียมความพร้อมตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนทั้งการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการ

0: น้ำการตรวจสอบอาคารชลประทานการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและการลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดน่านได้รายงานผลการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงวางแผนป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รับสมัครประกวดนายแบบพี่ทินคะพี่ทินลองยืนขึ้นให้ดูหน่อยสิคะ
1: ทำไมครับ
0: หน้านิดเดียวค่ะพี่ทินยกแขนขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกแขน
0: เบ่งกล้ามด้วย
1: เบ่งกะนี่น้องหนูจะให้พี่ทำอะไรให้ยืนขึ้นแล้วยกแขนเบ่งกล้ามทำไมครับ
0: หนูจะดูว่าพี่ทินรูปร่างดีหรือเปล่านะสิคะเพราะว่าจะชวนไปประกวดนายแบบปี2010เนี่ยค่ะเงินรางวัลเป็นล้านแล้วก็มีบ้านด้วยนะคะพี่ทิน
1: ประกวดนายแบบไม่มีทางน้องหนูครับพี่ไม่มีวันไปประกวดเด็ดขาด
0: ต่อให้น้ำท่วมหลังเป็ดก็ไม่ยอมใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอมก็ไม่ยอมสิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะ
0: อุตส่าห์คุยนักคุยหนาว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองเก่งเรื่องภาษาไทยแล้วก็สำนวนไทยแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังสำนวนน้ำท่วมหลังเป็ดเป็นสำนวนไทยค่ะหมายถึงไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่พี่ทินไม่ยอมไปประกวดนายแบบนี่ล่ะค่ะต่อให้หนูชักชวนยังไงพี่ทินก็คงจะไม่ยอมเด็ดขาด
1: อ้าวแล้วทำไมเขาจึงเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นว่าน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะจ๊ะ
0: ก็เป็ดเป็นสัตว์ที่มีตีนแบนระหว่างนิ้วมีพังผืดติดกันทำให้ว่ายน้ำได้ดีค่ะเป็ดจะปักหัวลงในน้ำเพื่อหาอาหารในน้ำที่ตื้นๆแต่ว่าตัวเป็ดจะไม่จมลงไปเพราะว่าขนเป็ดมันไม่เปียกน้ำจึงพูดได้ว่าน้ำไม่มีโอกาสท่วมหลังเป็ดเลยนำมาใช้เป็นสำนวนว่าน้ำท่วมหลังเป็ดยังไงล่ะคะอย่างเช่นจะให้ฉันไปปีนหน้าผาเท่ากับตึก10ชั้นนั่นหรอไว้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถอะ
1: น้ำท่วมหลังเป็ดหมายความว่าไม่มีวันเป็นไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ไหมน้องหนูมาชวนพี่ไปประกวดนายแบบก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ชอบทำให้คนอื่นเสียใจถ้าพี่ไปประกวดพี่ก็ต้องได้ถ้าพี่ได้คนอื่นก็ต้องผิดหวังเสียใจแย่ละสิทำยังไงอะ
0: เรื่องหลงตัวเองนี่ไม่มีใครเกินพี่ทินจริงๆหนูไปชวนคนอื่นเขาประกวดดีกว่าค่ะ
1: เอ้าก็ถูกแล้วไงตำแหน่งหลงตัวเองไงงานต่อดีกว่า

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐสั่งยกกาดสูงเฝ้าระวังน้ำท่วมตั้งศูนย์พักพิงและเตรียมระดมช่วย24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงรุกและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุซึ่งยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกกว่า 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันยังคงรักษาปริมาณน้ำต้นทุนไว้ในช่วงฤดูแล้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนโดยเฉพาะวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและที่ลุ่มน้ำสายลุ่มน้ำน่านรัฐบาลได้กำชับจังหวัดต้นน้ำอาทิเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและสุโขทัยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนคร

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสายด่วนสปสช.1330สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะสายด่วนสปสช.1330มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการกว่า60คู่สายผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลข้อมูลวิธีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องรวมทั้งมีการประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาได้ในหมายเลขเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกมีประชาชนสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางสายด่วน1330เฉลี่ยกว่า 900,000 ครั้งต่อปีสปสช.มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบครบวงจรสามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน30วันทำการได้มากกว่า90%ทำให้ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนในการคุ้มครองสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นดีในระดับต้นๆเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะสำหรับผู้พิการทางการได้ยินก็เข้าถึงสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันนะคะโดยสปสช.ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ให้บริการผ่านล่ามแปลภาษามือที่ช่วยแปลข้อสงสัยและบริการที่ต้องการจากผลการดำเนินงานที่ช่วยลดช่องว่างการสื่อสารของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและคุ้มครองประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงบริการสุขภาพทำให้สปสช.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนการบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่นในปี2562รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2556ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @lineofficialaccount สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: แต่เมื่อรับประทานเมื่อไหร่นี่มันเป็นอัตโนมัติความหิวมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องอาศัย สมาธิสามารถผิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วก็ควบคุมจิตนั้นไว้จึงจะสมกับว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุตถาคตพระตถาคตเจ้าได้ทรงตรัสแล้วว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องดับไปเพราะเหตุชีวิตของคนเรานั้นเรามีอะไรเป็นต้นเหตุให้เราเกิดขึ้นมาก็มีพวกกิเลสทั้งหลายทำให้เราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราจะดับทุกข์เราจำเป็นที่จะต้องกำจัดกิเลสการกำจัดกิเลสนั้นน่ะอย่าไปคิดว่ากำจัดทีเดียวแล้วก็หมดไปเลยไม่ใช่ค่อยๆกำจัดไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็หมดไปเองเรายกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเธอต้องแต่งงานมีลูกถึง20คนไม่มีกิเลสยังไงถ้าไม่มีกิเลสจะไปมีลูกได้อะไรตั้ง20คนความรักมีไหมความรักก็ต้องมีไม่มีความรักจะเกิดกิเลสได้ยังไงแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นถูกขจัดลงไปทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะครองเรือนแม้ว่าจะทำกิจการงานแม้ว่าจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้นำครอบครัวนำสังคมนำประเทศชาตินำโลกก็ดีก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเขาเหล่านั้นก็จะถือว่าเป็นการดับไปเพราะเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นสันติสุขก็เกิดขึ้นในวงสังคมต่างๆด้วยอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเพราะเหตุเวลาที่เราไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วเราเชื้อใส่เข้าไปอีกมันก็หมดเรียบร้อยมันจะไปดับไฟได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าไฟมันเกิดขึ้นมานี่เราใช้น้ำดับมันก็ดับได้ตามปกติเหมือนกันกับเราหนักมากอย่างเงี้ยเมื่อมันหนักมากเราก็วางซะความหนักมันก็หายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องให้คิดถึงว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สุดถึงที่สุดก็หมายความว่าอยู่ตรงพอดีถ้าขาดความพอดีขาดความสำเร็จไม่ว่างานสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่ว่าค่าของชีพไม่ว่าความเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าการที่จะดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำธุรกิจใดๆถ้าหากว่าขาดความพอดีไปแล้วก็สิ้นสุดกันถ้ายังรักษาความพอดีไว้ได้เขาก็จะเจริญรุ่งเรืองในการที่พระพุทธเจ้าจะได้แนะนำให้พวกเรานั้นทั้งคารวะธรรมตลอดจนกระทั่งการคบมิตรตลอดจนกระทั่งการแผ่เมตตาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของดีทั้งนั้นเพราะความเมตตานั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมตตาปฐมทิกาโลกาเมตตาเท่านั้นที่จะคุ้มครองโลกนี้ให้อยู่ได้คำว่าเมตตานั้นก็หมายความถึงว่าความรักความรักในตัวของเราเรียกว่าเมตตาตนความรักที่จะทำคนอื่นให้ได้รับความสุขก็เรียกว่าเมตตาผู้อื่นการที่จะเป็นเช่นนั้นขึ้นมาได้เขาจะต้องมีจุดที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเป็นหนทางกลางหนทางกลางก็คือสัมมาสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมรรคทั้ง8นั่นน่ะองค์ที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งต่างๆนี้สงบลงไปได้อย่างเย็นสบายแม้กระทั่งตัวของเราเองประโยชน์ที่จะพึงได้จากพระพุทธศาสนานั้นคือศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลวาสนาบารมีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่ในความพอดีพอดีเท่านั้นที่จะทำให้เขาได้บุญกุศลได้ความดีต่างๆเพราะว่าเมื่อชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขทุกคนอาจจะไปเกิดเป็นช้างม้างัวควายอะไรเราก็รู้ไม่ได้อาจจะไปเกิดในนรกอเวจีเราก็รู้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนคือเรามาทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อให้ใจของเรานี้เดินไปในทางที่ถูกต้องเปรียบเหมือนกับรถสัมมาสมาธิก็คือพวงมาลัยแล้วก็พลังของรถสามารถที่จะแล่นไปได้ถ้าหากว่าทำในทางที่ถูกต้องด้วยเหตุดังกล่าวท่านทั้งหลายอย่าได้พากันไปตำหนิติเตียนตัวตนเองเลยว่าเรานี้มีบุญน้อยมีวาสนาน้อยทำอะไรก็ไม่เห็นได้เป็นสิ่งเป็นอันไม่ต้องคิดเพราะว่าความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมกรรมที่จะจำแนกของเราให้ไปเป็นไปต่างๆกรรมังสเตวิภัชชติยติดังให้นับอนิตตายะกรรมนั่นแหละที่จะจำแนกให้เราไปเกิดในที่ดีด้วยและที่ชั่วด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะแก้ได้หลายประการแม้จะเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสก็สามารถที่จะแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านอังคุลิมานได้ฆ่าคนมาแล้ว999คนยังเหลืออยู่อีกคนเดียวจะครบพันก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเมื่อเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่ตามพระพุทธเจ้าต้องการจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานิ้วแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจนกระทั่งต้องตะโกนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วพระอังคุลิมานบอกว่าหยุดแล้วทำไมเดินอยู่ล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเราหยุดการทำบาปทันใดนั้นอังคุลิมานได้สติทันทีสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าสมาธิได้ทำให้พ้นจากกรรมเวรทั้งปวงอย่างไรก็ตามการทำเนี่ยถือว่าสำคัญภาวิโตการเจริญให้มากพระหุลีกโตการกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทสำรวจพอพูดรวมมาก็เข้ามาหาสมาธิก็เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสมรรคทั้ง8นั้นพระองค์ก็มาสรุปลงที่สมาธิเป็นอย่างนั้นเทศนาวสานเออาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภละอโลคยะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
10: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพ ระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
11: เป็นงานซึ่งเฝ้าดูจิตใจของตัวเองเฝ้าดูการกระทำของตัวเองซึ่งเป็นความจำเป็นในการที่จะให้เกิดคำว่าระวังสำรวมในการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดถ้าหากเราได้ตามระวังรักษาจิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าได้ชื่อว่าไม่มีทางที่จะพ้นจากบ่วงแห่งมารเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดตามระวังรักษาจิตใจของตนเองได้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารการที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติตามดูรักษาจิตใจของตนเองจึงเป็นการไม่ให้ปล่อยช่องว่างทำให้เกิดความมืดมัวและมืดบอดในใจของตนเองทำให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์อยู่เสมอคำว่ายืนก็รู้ตัวเองคำว่านั่งก็รู้ตัวเองคำว่าเดินก็รู้ตัวเองคำว่านอนยิ่งเป็นความจำเป็นที่จะเฝ้าตามรักษาจิตใจของตนเองนอนด้วยอย่างมีสติสัมปชัญญะกิริยาที่นอนลมหายใจที่เกิดดับจำเป็นจะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตตลอดเวลากายนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรจิตใจนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรต้องตามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการกระเพื่อมหรือคำว่าผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรคำว่าผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและก็ดับไปได้อย่างไรคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปซึ่งก็มีความหมายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วมันก็ดับลงไปได้อย่างไรการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเรื่องลมหายใจเข้าออกทำให้เราเป็นคนที่ถี่ถ้วนละเอียดละออด้วยสายลมที่เข้าออกของตัวเองเมื่อลมเข้าลมออกเรารู้เราสังเกตว่า ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติคำ ว่าเคลื่อนไหวไปมาด้วยกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตให้ได้เดี๋ยวว่าเพ่งพินิจพิจารณาในสิ่งนั้นทำความเข้าใจในสิ่งนั้นแม้ที่สุดความรู้สึกนึกคิดที่เกิดอยู่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตคำว่าเหตุคำว่าผลย่อมปรากฏอยู่กับทุกคนย่อมชัดเจนอยู่กับทุกคนในรูปแบบของการปฏิบัติเรียกว่าเฝ้าสังเกตสังกากับตัวเองตลอดเวลาจนเห็นได้ชัดจนรู้ได้ชัดทั้งส่วนของกายของใจของจิต ตั้งแต่การกินการนอนการใช้เสื้อผ้าเข้าของจนถึงการรับยาว่าเป็นไปด้วยความจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตดูอาหารการอยู่กินที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใช้อะไรที่ดูไม่จำเป็นอะไรที่ดูไม่จำเป็นก็ต้องปล่อยวางไปตัดทอนไปภาระนั้นๆก็จะเบาบางลงความจำเป็นความเหมาะสมถ้าจำเป็นไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องทานไม่ต้องใช้แต่ถ้ามันเหมาะสมมันจำเป็นก็ต้องทำในส่วนนั้นๆซึ่งบางทีเราก็รู้ว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมแต่มันก็มีความจำเป็นในหลายอย่างด้วยความที่เราเป็นคนที่ละเอียดในการตามดูแลรักษารับผิดชอบความสมบูรณ์แห่งการดำรงอยู่ของชีวิตจิตใจก็จะเป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นไปด้วยระเบียบแบบแผนที่ดีงามการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจึงทำให้เราทุกคนสร้างความน่าอยู่น่าใช้น่าอาศัยน่าไปน่ามาในข้อปฏิบัติซึ่งเห็นซึ่งเข้าใจซึ่งก็รู้ได้ตามความเป็นจริงขั้นเมื่อเราหยุดอยู่ขั้นเมื่อเราหยุดนิ่งเราก็จะดูจากชีวิตจริงของเราต่อวันต่อเดือนต่อปีว่าอะไรที่เราทำไปแล้วมันบกพร่องว่าอะไรทำไปแล้วมันเป็นที่เป็นทางทำอะไรไปแล้วมันวางได้ละได้ในส่วนนั้นๆเราก็เฝ้าดูแลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยกิริยาที่ต่อเนื่องเรียกว่าไม่ปล่อยให้มีช่องว่างสติตามระลึกรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าภาวะฐานะที่เราทรงอยู่และอยู่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับตัวเราแล้วในส่วนที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองสร้างความหายนะให้กับตนเองข้อปฏิบัติของเราจึงจะได้มักได้ผลในแนวปฏิบัติแต่ละคนถึงมุ่งเพื่อความชัดเจนจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจเราก็คงต้องดูแล้วดูอีกสังเกตแล้วสังเกตอีกทำนั้นย่อมตั้งอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นจึงบอกว่าต้องตีกรอบตัวเองไว้ใส่กรอบตัวเองไว้มันจะได้ไม่เลอะจะได้ไม่เลอะเลือนตั้งจิตตั้งใจของตนเองไว้ว่าเราจะอยู่จุดนี้เราจะตั้งอยู่จุดนี้เราก็จะวางอยู่จุดนี้ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์จึงจะสร้างความเป็นธรรมเหมาะสมกับตัวเราถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่เหมาะสมแต่มันก็ไม่เป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่เหมาะสมไม่เป็นมนุษย์ได้แล้วอย่างอื่นสิ่งอื่นก็จะมีผลและให้ผล ตามวันเวลาของแต่ละคนเมื่อเรารู้เข้าใจโดยละเอียดแล้วการปฏิบัติของเราก็จะได้ชื่อว่าชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตใจของตัวเองเมื่อเราเพียรพยายามเมื่อเราตั้งใจอยู่เพียรพยายามอยู่ก็ว่าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมสมบูรณ์ด้วยกิจกรรมของเราที่เป็นอยู่ความละเอียดถี่ถ้วนเกิดขึ้นกับตัวเราข้อปฏิบัติต่อวันต่อเดือนต่อปีก็กลายเป็นเรื่องของความดีความชอบด้วยเหตุด้วยผลจากที่เราเฝ้าฝึกสังเกตกายกับใจของตนเราทุกคนก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางแห่งความมีอยู่เป็นอยู่ของชีวิตนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้ไม่ถูกกำหนดว่าสั้นหรือยาวหนักหรือเบาเป็นชีวิตที่ต้องละเอียดเป็นชีวิตที่ต้องรอบคอบเป็นชีวิตที่ต้องสุขุมเป็นชีวิตที่ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะโอกาสที่มันจะหลุดมันจะล่วงลงไปจากความเป็นมนุษย์คือความเป็นสัตว์มันง่ายเพราะถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมบ่มจิตใจตนเองโดยแนวปฏิบัติควบคุมกายวาจาใจของตนเองแล้วก็กลายเป็นลักษณะสัตว์โดยทั่วไปสำร้ายกว่าสัตว์ก็คือรู้อำนาจต่อความอยากของตัวเองจนไม่มีความรู้สึกเกรงใจคนอื่นจนไม่มีความรู้สึกละอายต่อบาปความอยากมันยาวแล้วมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายก็ไม่พอเป็นอย่างนี้จึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นสร้างความหนักใจให้เกิดขึ้นเพราะแนวปฏิบัตินั้นก็มุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในใจของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องระวังต้องสำรวมต้องสำเนียกสำนึกในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่ไปคล้องแวะกับอะไรสติตามเราตามดูตามรู้ตามสังเกตไว้เมื่อสติสัมปชัญญะเราดีเราเฝ้าตามสังเกตอย่างต่อเนื่องมันก็กลายเป็นเรื่องที่เรามีกรอบมีขอบมีเขตในศีลในธรรมของตัวเองสุดท้ายก็มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเกรงใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็เป็นการยกย่องสรรเสริญคือให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมนั่นคือความเป็นศีลความเป็นระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ในกติกาจึงไม่ลุกอำนาจต่อความรู้สึกส่วนตนคอยระวังคอยสำรวมคอยสำเนียกสำนึกอย่างนี้สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่รู้เท่าทันกับสิ่งที่รู้สึกว่าชอบใจกับไม่ชอบใจพอใจกับไม่พอใจความรู้สึกอย่างไรเรารู้เท่าทันอย่างนั้นความรู้สึกอย่างไรเราเห็นชัดอย่างนั้นว่าบัดนี้ความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้ความรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วบัดนี้พอใจดีใจเกิดขึ้นแล้วอาการแห่งเวทนาที่ชอบก็ไม่ชอบรู้สึกเกิดขึ้นนั้นเรารู้เท่าทันว่ามันเป็นสภาวะซึ่งเผลอไปซึ่งปล่อยไปตามความรู้สึกของตัวเอง เสร็จแล้วมันก็จะไปตามกระแสความรู้สึกนั้นๆคันเมื่อเราไม่เผลอก็ดูรู้สังเกตสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นตามสภาวะอิทธารมอนิทธารมเท่านั้นเองคือถ้าได้ดั่งใจก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ดั่งใจก็อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่ารู้เท่าทันต่อความรู้สึกที่ออกมาชอบไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจตัวเราเองก็ไม่หลงไม่ไหลกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งนี้เกิดมันก็ดับสิ่งนี้เกิดมันก็ดับมันตั้งอยู่ในชั่วประเดียวประดาวสิ่งที่เกิดก็ดับสิ่งที่เกิดก็ดับย้ำอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายตัวลักษณะชอบหรือไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจมันก็จะวางในความรู้สึกที่เข้าใจดุจดังเราที่ยืนดูน้ำน้ำไหลมาน้ำไหลไปเราก็เห็นแต่เพียงอาการน้ำที่มันไหลไปไหลมาเท่านั้นเองไม่ใช่เราตามไปดูให้สุดเส้นทางตามไปดูสุดเส้นทางก็คงไม่จำเป็นเพราะมันหลากหลายด้วยเหตุผลของมันอยู่แล้วเราคงรู้ว่ามันไหลไปแล้วมันก็ไหลมามันไหลไปมันก็ไหลมาฉันใดความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นถ้าปล่อยตามสบายมันก็จะมีอาการหนึ่งคำว่าชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของคำว่าหลงไหลเลอะเลือนถ้าเราปล่อยตามใจของตัวเองเพราะส่งใจส่งความรู้สึกนึกคิดไปผูกไปเกาะไปยึดตู่ไปติดอยู่อย่างนั้นแทนที่จะดูว่านี่มันเกิดนี่มันดับนี่มันเกิดนี่มันดับรูปเกิดรูปก็ดับเสียงเกิดเสียงก็ดับแม้แต่กลิ่นมันเกิดกลิ่นมันก็ดับมันดับโดยสภาวะโดยปกติของมันเป็นธรรมชาติสุดแท้แต่เหตุปัจจัยนั้นๆจะทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นานน้อยเท่าไหร่สุดแท้แต่เหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงรู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปยึดไปติดไปถือไว้เพียงแต่รู้ว่าเท่าทันต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งนั้นอย่างนั้นเรารู้เท่านี้มันก็เกิดก็ดับของมันเองเพราะมันเป็นอนิจจังในสิ่งนั้นมันเป็นทุกขังในสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาในสิ่งนั้นเพราะสภาวะแห่งความอยากและความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงกลายเป็นเรื่องของการทนได้ยากทนได้ลำบากคำว่าทุกข์ยากลำบากใจก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองความอยากเป็นเหตุเป็นเหตุที่พาให้เกิดอย่างนั้นแล้วยังรู้ด้วยว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งอัญญะมันยังมันมาด้วยเหตุปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุอย่างนี้ถึงเกิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะดับไปเพราะเหตุอย่างนี้และเกิดอย่างนั้นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับมันจะเป็นไปในลักษณะต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาท่านถึงบอกว่าดังพยับแดดดังพยับแดดมันมีการเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเข้าใจและรู้เท่าทันสิ่งนั้นก็สักแต่ว่าดูสิ่งนั้นก็สักแต่ว่ารู้สิ่งนั้นก็สักแต่ว่าเห็นสิ่งนั้นก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะเหตุอัญญะมันยังมันอาศัยซึ่งเหตุนั้นมันถึงเกิดสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้มันถึงเกิดอย่างนั้นเราประมวลลงในภาพรวมๆว่ามันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเพียงพอเมื่อมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยเพียงพอแล้วจึงทำให้เรานั้นตั้งอยู่ได้อย่างนี้และก็ตั้งอยู่ได้อย่างนี้ในที่สุดของความละเอียดอ่อนแต่เราจึงตั้งได้ในลักษณะนี้ตั้งอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผลต่อการปฏิบัติของเราจึงเป็นผลสำหรับการรู้เท่าทันต่อเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นสุดท้ายเราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะส ภาวะเช่นนั้นอย่างนั้นมันเกิดดับของมันโดยปกติใจเราเลยรู้ว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายโดยธรรมชาติมันก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งที่จะต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นเราเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปกังวลไปรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อะไรเลยเพราะรู้ว่าเหตุจริงๆมันเท่านั้นแหละต้นไม้เกิดต้นไม้ก็ต้องตายตึกรามบ้านเรือนเกิดขึ้นมันก็ต้องผุต้องพังแล้วมีอะไรที่มันไม่ผุไม่พังมีอะไรที่มันไม่ไปตามวัฏจักรมีวิญญาณครองก็อย่างนั้นเช่นสัตว์โดยทั่วไปถึงมนุษย์ไม่มีวิญญาณครองอย่างศาลากุฏิเก้าอี้โบสถ์เสนาสนะใดๆมันก็ไม่มีวิญญาณครองถึงบ้านเรือนของเราที่อยู่อาศัยมันก็มีวิญญาณครองเสร็จแล้วมันก็จะไปตามภาณะภาวะอย่างนั้นเหมือนกับรถมันก็รถลามาเรือเราจะใช้มันก็ผูกก็พังแม้เราไม่ใช้จอดไว้เฉยมันก็ผูกก็พังโดยภาวะของมันฐานะของมันแล้วมันเป็นคุณภาพเท่านั้นเท่านั้นมันก็อยู่ได้เท่านั้นถ้าเรามานั่งกำหนดดูโดยความว่างเปล่าเราก็จะรื้อทีละชิ้นทีละชิ้นออกดูตั้งแต่ฝาประตูและอื่นใดในส่วนของรถเราก็รื้อออกรื้อออกสุดท้ายมันก็มีแต่ความว่างเปล่าอย่างใดในร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเรามองโดยสภาพแห่งความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วมันเกาะกันอยู่มันยึดกันอยู่โดยธรรมชาติชั่วระยะหนึ่งผมก็เปลี่ยนแปลงหนังก็เปลี่ยนแปลงเอ็นก็เปลี่ยนแปลงกระดูกกระเดี่ยวก็เปลี่ยนแปลงและมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในตัวของมันบางทีก็จะรู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันไปแล้วรักษาไม่อยู่แล้วจะรู้ว่าเป็นโรคเป็นภัยเป็นของที่เบียดเบียนตนนั้นพอเรารู้เข้าเลยปรากฏว่ามันไปค่อนหนึ่งแล้วยิ่งเราไม่ได้เฝ้าสังเกตตรวจตราตัวเองอย่างต่อเนื่องพอมารู้สึกเข้าเราจึงบอกรักษาไม่หายแล้วเรียกว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งก็ชั้นที่4แล้วขั้นที่4แล้วในชีวิตจริงนั้นจึงตกอยู่ด้วยอำนาจความเป็นธรรมชาติด้วยสายลมและแสงแดดและอื่นใดทำให้เป็นไปตามธรรมชาติค่อยเสื่อมค่อยสึกค่อยกร่อนแล้วสุดท้ายก็คือแน่นอนต้องกลับไปสู่ฐานะเดิมจากที่เรากินเข้าไปทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันกินได้ลงปากสุดท้ายก็กลับไปสู่อย่างเดิมจากที่เราใช้การหมุนเวียนทั่วสารพางกายเสร็จแล้วพอสิ่งหนึ่งตายมันก็ไปตามสถานะของมันส่วนที่ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างไรพอสิ้นสุดลงไปมันก็เลิกกันมันก็จบเมื่อชีวิตนี้ไม่มีวิญญาณครองมันก็ตกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่แปรไปตามสภาพของมันเราจึงดูความจำเป็นและสำคัญตัวเราว่ามันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายมันจะกลับไปสู่ฐานะเดิมก่อนที่มันจะกลับไปสู่ฐานะเดิมนั้นเราจึงต้องประคองใช้และใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เมื่อไรเขาต้องการเขาก็คงต้องให้เราออกแม้ที่สุดเมื่อไรมันผุมันพังเราก็คงต้องออกไปตามฐานะที่เรามีอยู่ก็เดี๋ยวบุญน้อยกรรมน้อยก็กลับไปก่อนบุญมากกรรมมากก็อยู่ไปก่อนในสร้างบารมีในความเป็นมนุษย์ได้มากแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราถึงบอกเหมือนกับไปอยู่บ้านเช่าเช่าเขาอยู่ ยืมเขามาเช่าเขาอยู่ยืมเขามาถ้าเราชะล่าใจตายใจมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เราได้มาและมีอยู่ชั่วคู่ชั่วยามถ้าเราตายใจชะล่าใจเราหมดที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเมื่อเราหมดมันก็จบลงตรงนั้นแหละการปฏิบัติของเราจ จึงบอกเฝ้าด้วยความดีด้วยความสังเกตที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจเราไม่ส่งไปอะไรมากมายนั้นมีความสุขถ้าจิตใจมันอยู่ในกรอบในกติกาของตัวเองนั้นมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีช่องว่างที่จะให้เวรภัยเกิดขึ้นกับใจตัวเองถ้าเราเป็นคนมุ่งมั่นในการปฏิบัติเราจะไม่ชะล่าใจเราจะไม่ตายใจก็ได้มาก็ใช้มันคุ้มไม่ใช่ได้มาเราทิ้งไว้เกะกะถึงเวลามาเขาก็เอากลับไปสภาวะที่มีจิตวิญญาณอยู่แทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดมันก็ไม่ได้เพราะเราได้แต่กินกินถ่ายถ่ายเกิดตายตายและวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเราวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็พาให้เรานั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่คุ้มแล้วไปเดือดร้อนกับเรื่องไม่จำเป็นไปเดือดร้อนกับเรื่องไม่ควรเพราะจิตใจนั้นมันส่งไปรับอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาใครพูดอะไรมันเงี่ยงหูฟังหมดใครพูดอะไรมันรับไปหมดบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่ความรู้สึกของเรานะมันวิ่งเล่นโลดออกไปแล้วไปรับอารมณ์ความรู้สึกอื่นเข้ามาฝังไว้ในจิตในใจจนมีความรู้สึกว่าหนักใจไม่สบายใจแล้วอยู่ไม่มีความสุขเพราะมีแต่เรื่องเข้ามาสู่ใจของตัวเองอันที่แท้จริงแล้วมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นมันเกิดอย่างไรมันก็ดับด้วยเหตุอย่างนั้นเพราะมันเกิดมันถึงดับเพราะมันเกิดมันถึงดับเพราะมันเกิดมันถึงเปลี่ยนแปลงมันถึงแก่มันถึงเจ็บมันถึงตายความหมายของสิ่งนั้นเป็นแค่นั้นแหละว่าที่สุดนั้นสนิมมันเกิดจากเหล็กเมื่อสนิมมันเกิดจากเหล็กแล้วคราวนี้รู้เลยว่าไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มเลยว่าเราลงทุนไปได้ยังไงอุตส่าห์มาเป็นมนุษย์มานากับเขาแต่เราก็ยังไปเดือดร้อนเพราะเขากับหูเนี่ยมันเกิดคนละส่วนหูกับเขาเนี่ยมันเกิดคนละส่วนเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นสุดท้ายเองก็บ้าไปตามเขาดังนั้นในความจริงมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยเลยไม่ดีก็ออกจากปากเขานั่นแหละไม่ดีก็จากการกระทำเขานั่นแหละซึ่งเราเองไม่มีส่วนอะไรเลยซ้ำไปด้วยเพราะการปฏิบัติของเรานั้นมุ่งอยู่ที่ตัวเองถึงบางทีถึงบอกว่าใบก็ต้องเป็นหนวกก็ต้องเป็นบอดก็ต้องเป็นทั้งใบทั้งบอดทั้งหนวกคนเดียวกันเวลาเดียวกันมันต้องเป็นทุกอย่างซ้ำไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มาดูข้อบกพร่องในส่วนที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเรามาเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะด้วยอาการแห่งความสงบคำว่าสงบระงับเรารู้อยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันก็มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันเฝ้าระวังตัวเองอยู่ตลอดจนลงท้ายว่าใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะเบื่อใครจะบ่นก็ดูเป็นเรื่องของเขาเพราะตัวเราเองไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเราไฟถ้ามันไม่เกิดบนศีรษะเราถ้ามันไม่เกิดกับเฉพาะตัวเราเราไม่น่าจะเดือดร้อนไฟไหม้บ้านของคนก็ไหม้ไปไหม้บ้านเราก็ไหม้บ้านเรานั่นแหละไหม้บ้านเขาก็ไหม้บ้านเขานั่นแหละความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงทั้งว่าอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละปล่อยให้มันขาดสติพอมันขาดสติแล้วมันก็ไปตามกระแสนั้นๆไปตามความรู้สึกนั้นๆนั่นแหละคือไฟเผาแต่ละคนแต่ละคนคันเมื่อเรามุ่งต่อการปฏิบัติแล้วเราจึงต้องถามตัวเองได้ตลอดเวลาว่ามันอะไรกันทำไมเพราะอะไรกันมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะอะไรกันถึงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่กินมันไม่เห็นจะต้องอิ่มถ้าเราไม่ทำมันไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนถ้าเราไม่ได้พูดก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนแม้ที่สุดมันไม่ได้เกิดจากตัวเราสักหน่อยเราก็เลยบอกงั้นกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นของเฉพาะบุคคลก็เ ก็ไม่มีใครจะเดือดร้อนแทนกันได้หรอกในที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้นเราได้แต่รับรู้หรือสังเวชสะลดใจซ้ำไปด้วยเพราะเราช่วยอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะธรรมชาติอย่างนั้นผู้ใดปล่อยใจผู้ใดปล่อยตัวผู้นั้นก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกับว่าผู้ใดกินผู้นั้นก็ต้องอิ่มเขาจะหามาให้อย่างไรถ้าเราไม่กินไม่ทานมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับหมอสั่งยาให้เราเราไม่รับไม่ฉันก็ไม่มีประโยชน์อันใดตรงนี้แหละคือความหมายของการปฏิบัติเพื่อการดูแลตัวเองในส่วนที่เกิดความรู้สึกนึกคิดเข้าไปผูกพันเราก็เฝ้าสังเกตตัวเองอย่างนี้ว่ามันเป็นเพียงอยู่อาศัยชั่วครู่ชั่วยามและมันเป็นเหตุอัญญมัญญังที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นไม่มีเหตุอันใดอื่นและเป็นไปมากดีกว่านั้นไม่มีเหตุอันใดอื่นที่เป็นไปมากดีกว่านี้เราจึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจนเป็นผลต่อการปฏิบัติที่ทำให้เราละเอียดขึ้นทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เราสุขุมมากขึ้นแนวทางการปฏิบัติของเรานั้นจึงดูว่าละเอียดและลึกซึ้งละเอียดและลึกซึ้งในแนวปฏิบัติความละเอียดละออมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละความรอบคอบสุขุมมันเกิดอยู่ตรงนี้อันแนวปฏิบัติของเรานั้นดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งดูให้ชัดเจนเราถึงจะได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลเพียงพอข้อปฏิบัติของเราถึงจะเป็นไปด้วยความละเอียดลุ่มลึกแทนที่จะตรวจสอบตรวจทานตัวเองว่ามันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นที่มันมีอาการแห่งไหวขึ้นไหวลงก็เพราะเหตุอย่างนั้นความที่เรานั้นไม่ระวังไม่รักษาตัวเองสุดท้ายก็เอาความรู้สึกไปฝากไว้ตรงนั้นเอาความรู้สึกไปฝากไว้ตรงนี้เสร็จท้ายยังไปรับฝากอันนู้นรับฝากอันนี้ในที่สุดไว้ในใจเจ้าของทำไมมันจะไม่เศร้าหมองทำไมมันจะไม่เดือดร้อนเพราะมันปล่อยดังนั้นทำอย่างนั้นแต่ถ้าตรงกันข้ามเราใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาลงไปมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแหละมันเกิดจากจุดไหนมันก็ดับลงจุดนั้นแหละปอดสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กมันเองเราทำไมจะต้องไปสร้างสนิมให้กับใจเจ้าของเราเพ่งพิจารณาลงไปว่าสิ่งนี้มันจำเป็นต้องถอดต้องถอนออกจากใจเพราะมันไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรมันกลับจะทำให้เราดีขึ้นถ้าเราถอดถอนออกโดยเฉพาะเรื่องของมานะถือตัวถือตนว่าเก่งกว่าเขาว่าด้อยกว่าเขาว่าเสมอเขากลายเป็นบุคคลที่ไม่เห็นความดีของคนอื่นในที่สุดกลายเป็นบุคคลไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นในที่สุดซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเราไม่ได้เรียนสูตรนั้นเราก็คงสู้สูตรนั้นไม่ได้เราไม่ได้ทำไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นเราก็คงสู้สูตรนั้นไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นความเก่งกาจสามารถแต่ละคนจึงมีเฉพาะตนจึงดูแล้วว่ามีแต่ความดีที่เราจะหยิบเอามาใช้ได้เท่านั้นเองพอแต่จะให้ชาวไร่ชาวนามาดูแลรักษาคนไข้ก็ไม่ได้ถ้าจะให้หมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ไปทำไร่ทำนามันก็ไม่สะดวกเพราะมันไม่ได้เจาะจงถนัดกับสิ่งนั้นอย่างนั้นที่มาที่ไปมันต่างกันแต่ที่สุดถ้ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนมันก็ต้องศึกษาและดูที่มาที่ไปเพิ่มขึ้นในแนวทางของการปฏิบัตินั้นจึงสังเกตดูในส่วนที่เป็นอยู่เกิดอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเราจึงไม่มีความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาด้อยกว่าเขาเสมอเขาไม่มีเพราะมันเป็นความจำเป็นและสำคัญแต่ละสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสาเตี้ยก็จำเป็นสำหรับเสาสูงเสาสูงก็จำเป็นสำหรับเสาเตี้ยมันกับนิ้วมือทั้ง5นิ้วมันมีความสำคัญถึงแม้มันไม่เท่ากันแต่มันก็มีความสำคัญต่างกันถ้าขาดแค่ชิ้นหนึ่งถ้าขาดสักอย่างหนึ่งในกระบวนการของรูปเราตัวเรามันก็รู้สึกว่ามันพร่องไปในส่วนนั้นรู้แก่ใจตัวเอง ว่ามันหาความจริงให้กับตัวเองได้ยากทั้งๆที่ความจริงมันก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละจึงเป็นการลำบากที่จะหาตัวหาตนให้เห็นซึ่งเราก็ได้แต่ว่าดูกระจกดูหน้าดูเงาตัวเองแต่มันไม่เห็นจริงๆในตัวเองที่ตามความเป็นจริงมันถึงไม่มีที่จบถ้าเป็นการทำให้จบนั้นต้องรู้ตัวเองเห็นตัวเองและเข้าใจตัวเองในลักษณะส่วนของจิตของกายส่วนนี้นั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ค้นพบเป็นองค์แรกจึงได้ชื่อว่าเป็นบรมครูเป็นศาสดาของโลกเพราะพระองค์นั้นได้ค้นได้พบโดยละเอียดแล้วก็ได้นำมาประกาศเป็นสิ่งที่มีอยู่กับแต่ละคนเมื่อพระองค์ได้ค้นได้พบตามความเป็นจริงแล้วจึงนำความจริงมาประกาศพอรู้ว่าศาสนานี้เป็นเรื่องสิ่งที่มีอยู่และก็เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุจากผลนั้นๆจึงเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครสอนมาก่อนลักษณะอย่างนี้ไม่มีครูอาจารย์สอนมาก่อนลักษณะอย่างนี้แบบนี้เมื่อพระองค์ได้ศึกษาด้วยตนเองท่านแลจึงได้ชื่อว่ารู้เองเห็นเองตรัสรู้เองเมื่อนำมาประกาศแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ยอมรับจะแย้งจะขัดก็ความชัดเจนมีอยู่สุดท้ายก็ต้องยอมว่านี่คือของจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ซึ่งเขาเรียกว่าพูดได้ทำได้ตถาคตแปลว่าพูดถึงดังที่ทำได้แล้วก็พูดได้ถึงอย่างนั้นเลยไม่มีข้อแม้ทำได้อย่างไรก็พูดได้อย่างนั้นพูดได้อย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดด้วยเหตุดังกล่าวนี้การปฏิบัติของเรานั้นถ้ามุ่งด้วยความละเอียดมุ่งด้วยความรอบคอบมุ่งด้วยความสุขุมการปฏิบัติของเราก็จะกลายเป็นการปฏิบัติที่ยกฐานะตัวเองขึ้นทุกรูปแบบสุดท้ายเราถึงบอกไม่มีใครเราเองนั่นแหละไม่มีใครเราเองนั่นแหละสุดท้ายเราเองมันมีตัวมีตนมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่มีตัวไม่มีตนจับไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็จบกันไปนี่ความที่เรามีตัวมีตนแล้วก็รับรู้จับได้ซ้ำไปด้วยมันจึงเกิดภาวะยุ่งเหยิงอย่างนี้เรื่อยไปคันเมื่อเราถอนซึ่งมานะทิฏฐิดังที่กล่าวมาแล้วคราวนี้มันเป็นโลกทั้งโลกมีเราอยู่คนเดียวคราวนี้เราดูเหมือนว่าเรานั้นสิ้นสงสัยในความเป็นเราเป็นเขาเพราะความจริงมันอยู่เท่านั้นเองที่เราไล่กันไปไล่กันมาตัวเราเองนี่แหละเพราะความทะเยอทะยานอยากไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีกติกาที่มาแห่งความทุกข์ร้อนมันถึงเกิดขึ้นอยู่

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศาลจำคุกประสิทธิ์เจียวกกเพิ่ม343ปีปรับ 200,000 บาทคดีช่อโกงรวมทุกคดีโดนอวม 2,673 ปีศาลจำคุกนายประสิทธิ์เจียวกกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาหมายเลขดำที่อทย 638/2567 พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวกกบริษัทเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเวฟสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โจทฟ้องระบุความผิดสรุปว่าจำเลยที่1เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย2ถึง4ประกอบธุรกิจลักษณะให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและหาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการซื้อขายสินค้าเที่ยวร้านค้าสหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลักษณะขายแพ็กเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศโดยแยกแพ็กเกจตามลำดับชั้นของสมาชิกให้จองโดยชำระเงินล่วงหน้าและเสนออัตราค่าบริการถูกกว่าทั่วไปและหากไม่ใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดก็มีการประกันเงินคืนให้เป็นคูปองไว้ใช้แพ็กเกจหรือคืนเป็นเงินสดในอัตรา 1-10% ของราคาแพ็กเกจที่จ่ายจำเลยที่4ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรับจองห้องพักและรับจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศโดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้สิทธิ์ห้องพักและตั๋วเครื่องบินในราคาต่ำกว่าปกติระหว่างวันที่3ธันวาคม2563ถึง2พฤษภาคม2564ต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง4ได้บังอาจร่วมกันหลอกลวงและแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนและบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปทางสื่อสังคมออนไลน์โดยได้จัดทำเว็บไซต์และกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ชื่อกองทุนส่วนตัวท่านประธานสวัสดีกิ๊บแป๊ก MBDซึ่งในกลุ่มไลน์พนักงานและกลุ่มลูกค้าในบริการสินเชื่อระบบการต่างๆโดยให้พนักงานของจำเลยทั้ง4ช่วยกันประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนศึกษาแผนการลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนและนำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4รูปแบบต่างๆเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายและนำเงินมาร่วมลงทุนในกองทุนชื่อกองทุนส่วนตัวท่านประธานโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินผลกำไรหรือดอกเบี้ยเพื่อผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่าร้อยละ 83.95 ถึง 164.25 บาทต่อปีเพื่อจูงใจให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนแต่ความจริงแล้วพวกจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นรวมทั้งกำไรหรือดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดแต่อย่างใดเพียงแต่พวกจำเลยเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนและนำเงินทุนจากผู้เสียหายดังกล่าวมาหมุนเวียนใจคืนให้แก่บุคคลและประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหาย173คนจำนวน102ล้านบาทสำหรับนายประสิทธิ์เจียวกกเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วก่อนหน้านี้3คดีโดยคดีแรกพิพากษาไปในปี2566โดยถูกจำคุกรวมทั้งหมด 1,115 ปีพร้อมปรับเป็นเงิน145ล้านบาทจากกรณีหลอกเหยื่อ321คนช่อโกงลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมและในปี2568นายประสิทธิ์ก็ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก 1,210 ปีในคดีช่อโกงประชาชนพร้อมให้คืนเงิน 1,000 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหาย267คนก่อนที่ในปี2569จะถูกพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก4ปี12เดือนและให้นับโทษต่อจากคดีช่อโกงลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมรวมเป็นโทษจำคุกนายประสิทธิ์ทุกคดีทั้งหมด 2,673 ปีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน

0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจในอันตรายของยาชุดที่ว่าหยุดทุกโรคกันค่ะแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้หยุดซื้อขายยาชุดมารับประทานเองนานนับทศวรรษแต่หลายคนก็ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายเพราะหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชำและรถเร่แถมราคายาก็ถูกแสนถูกเพียงชุดละ5-10บาทเท่านั้นทานปุ๊บก็ดีขึ้นปั๊บติดใจก็ไปซื้อหามาทานกันซ้ำๆแต่ทราบไหมคะว่าในยาชุดประกอบไปด้วยสารอันตรายหลายชนิดหากทานยาชุดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจไตวายเลือดออกในกระเพาะหรืออาจติดเชื้อจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะใครกำลังคิดจะซื้อหรือกำลังทานยาชุดอยู่ขอให้ลองมาฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ชาญกิจพุทธิเลอพงศ์เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชาเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้ถึงอันตรายของยาชุดกันดีกว่าค่ะ
1: ยาชุดเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างสมัยก่อนเนี่ยความว่ายาชุดหมายถึงว่าเราเจ็บป่วยด้วยอาการอย่างเช่นเราเข้าไปที่ร้านยาหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็บอกเขาว่าปวดข้อปุ๊บเขาก็จะหยิบยาอะไรก็ไม่รู้ 4-5 ชนิดแล้วก็ใส่อยู่ในซองเดียวกันแล้วก็จ่ายให้เราอ่ะกิน3ชุดนะเคยมีข้อมูลพบก็คือยาชุดที่เขาจ่ายเนี่ยมันอาจจะมียาแก้ปวดหรือข้อบ่งชี้ที่มันซ้ำซ้อนกันเพิ่มผลข้างเคียงแต่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาจ่ายพวกยานอนหลับยากลุ่มพวกสเตียรอยด์ซึ่งถ้าคนไข้ได้รับไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันได้ยาเกินความจำเป็นมันยาหลายชนิดเกินคนไข้กินแล้วก็จะเกิดความติดใจเพราะกินปุ๊บหายปั๊บก็จะมาเรียกหาเรื่อยๆเวลาเจ็บป่วยแต่ทีนี้การใช้ยากลุ่มนี้ในระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวอาจจะทำให้เกิดโรคไตหรือว่ากระเพาะทานอาหารทะลุซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนไปซื้อยาชุดมาใช้เองนะครับให้ไปที่ร้านยาเล่าประวัติการเจ็บป่วยของเราโรคประจำตัวประวัติแพ้ยาต่างๆยาที่ใช้อยู่ให้กับเภสัชกรเมื่อเขาได้ข้อมูลครบถ้วนเขาซักประวัติปุ๊บเขาก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคอาการเจ็บป่วยเราแล้วก็จะพิจารณาจ่ายยาเฉพาะที่ตรงกับข้อบ่งชี้หรืออาการเจ็บป่วยของเราเท่านั้นเพราะนั้นอะไรที่มันไม่มีความจำเป็นก็จะไม่จ่ายให้เรามา
0: เรื่องของการใช้ยาควรเน้นที่ปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลในการรักษาจริงดีกว่าการประหยัดสตางค์แต่กลับได้ยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพและที่แย่กว่านั้นอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเองนะคะยาชุดไม่ได้หยุดเลยสักโรคแต่กลับกันอาจกลายเป็นยาที่มาหยุดชีวิตคุณค่ะเพื่อความปลอดภัยจะใช้ยาเมื่อใดไปปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านคุณจะดีที่สุดนะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อิหร่านเมินดีลกับทั้มผนึกกำลังกับโอมานลุยแบ่งเปอร์เซ็นต์เก็บค่าผ่านโฮมูดวิกฤตการช่องแคบโฮมูดที่ยืดเยื้อมากว่า5เดือนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์กำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดเมื่อมีการเปิดเผยว่าร่างข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนโฉมหน้าการคุมเส้นทางยุทธศาสตร์น้ำมันโลกไปตลอดกาลท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการประนีประนอมครั้งใหญ่ของมหาอำนาจสหรัฐและความลึกลับภายในทำเนียบผู้นำอิหร่านเองโมเดลใหม่ของฮอร์มูดอิหร่านคุมขาเข้าโอมานคุมขาออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานตรงกันถึงความคืบหน้าชัดเจนที่สุด

0: จากเอสมาอิลบาคาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ระบุว่าร่างข้อตกลงร่วมกับโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายโดยมีการตกลงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือใหม่เรียบร้อยแล้วสาระสำคัญของดีลนี้คือการกำหนดโครงสร้างใหม่ให้เรือพาณิชย์เดินทางเข้าสู่การผ่านเส้นทางที่อิหร่านควบคุมและเดินทางออกผ่านหน้าน้ำโอมานควบคุมหากข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จะถือเป็นการมอบอำนาจครั้งใหญ่ให้อิหร่านในการควบคุมการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งขัดกับหลักการเดิมที่สหรัฐเคยยืนกรานว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านเข้ามามีบทบาทเหนือเส้นทางเดินเรือสากลโดยก่อนเกิดสงครามช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นหน้าน้ำสากลที่เปิดเสรีและไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใดๆจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนของกำนัน
10: ศรีสวัสดิ์ใครมาที่หน้าบ้านน่ะ
11: สงสัยจะเป็นญาติของพี่เก่งพี่ก้อยมาจากต่างจังหวัดเพราะหิ้วข้าวของมาพรุงพรังทีเดียว
10: ของเหล่านั้นคงเป็นของขวัญมาให้คุณพ่อคุณแม่พี่เก่ง
11: ของที่เอามาฝากอย่างนี้ไม่ใช่ของขวัญเขาเรียกว่าของกำนันจ้ะคือของที่ให้ด้วยความรักความนับถือ
10: แล้วของกำนันเขียนยังไงล่ะจ๊ะ
11: คำว่ากำนันคำนี้เขียนกอไก่สระอำนอหนูไม้หันอากาศลอลิงของขวัญเป็นสิ่งที่ให้เพื่อรับขวัญหรือแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษส่วนของกำนันคือของฝากของที่ให้กันด้วยความรักความนับถือ
12: และพบกันใหม่นะคะ

ขึ้นวันไปนั่งประเทศ